เด็กมาหมาบม้อยน้ำย้อยตินก่อนเด็กมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกหย่อมหญ้าวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บปัดสงัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมะหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทรีเคล้าเสียงดนตรีกวีข้าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่คึดหาไผหื้อใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้

มายึดตีนาที่อายเอาไปจำนองเว้ยล่ะบอกพี่บอกน้องช่วยกันเสาะหาวิธี

ีสติกำกับอยู่ใกล้ปัญญาเป่าไปเน็บชิดป่าหือจิตใจป่าหือชีวิตสำลิดดังอ่านก่อนมีเย็นเตอะเย็นไว้ภัยนั้นบ่มีสติเฮานี่สุขีเจอจ้าสุขีเจอจ้า

0: ถามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: เฮ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อีก
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเนอะ
2: ว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หาปลาอี
1: อ๋อหาปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะแล้วบางคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจันไปกับไก่ไปกับไก่กูอิดก็อิดเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือลุงเฮ้ย
1: อ๋อพี่ยาขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหม

0: ็นได้เป็นได้พ่องอ้ายเป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเงี้ยก็รถบุเข้าไปในปากโคบุญท่านหันหันหันหันบุญออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันเป็นได้เป็นได้อ้ายเจ็บก็หันหันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาใบแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่าน่ะมันกิโลตะได
1: อ

0: มีภาระทองคำแล้วก็อยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ยมันจะ
1: ไม
0: ่มีอะไรอยู่ไม่ได
1: ้โอ้ไม่ใช่หรอก
0: มันอยู่ไม่ได้จริงๆโอ้ยไม่ไหวแล้วนะจะมาหาแล้วนะ

0: ัวเอาเรือจนป้าไหวน่องไหวย่างมึงย่างอย่างไปรับพ่อรัวฮะ
1: ไอ้แม่หัวมาทันสมัยหัวโบราณเปิ้นกำลังเต้นกำนังสไตล์ไปย่ะ
2: มาจ่ายกำนังกำนึงอะยังไผ่หมดเข้ามันมาย่ะไอ้แม
1: ่ไอ้บักแก้วของรองมึงจะแซงกูไปถึงไหนไอ้กูจะไม่การบุบหัวมึงแล้วเด้อ

0: ผมอยากจะทราบว่าแรมใจนี่เป็นชื่อจริงของคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ล่ะฮะ
2: พระเจ้าและคุณโคศกมันเจือบักทองอินกับเธออ
3: ่ะบักแก้วของหลอก
0: อยากทราบว่าคุณแรมใจ

แขกของรองกรรมการ5คุณโคโซค่ะหนูขอเวลาแป๊บเดียวนะฮะบักแกของโลกมึงมานี่ก่อนมึงจะแซวกูไปถึงไหนไอ้มาซัดตูเพิดมาผีปกกะลงเดี๋ยวกันเต้อมานี่มึงมานี่กูจะกินตับมึงละเด้อ

ส่วนวันนี้เป็นวันสิงห์ใหญ่12 ปีพระเจ้าไปปล่อยวิญญาณสังเวย

สักกะเลนะน้อมสักกะละองค์พระสถานยกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอปูชาไหว้สาก้มเก่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตากำจุนตรัสมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใดคือเขาป้นภัยไร้ทุกข์ลดป้นจากกองอบายมุกได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสฮือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใส่งามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้ชอบดีรู้โลกแจ่มแจ้งชาวพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้คือแพร่กระจายขยายไปใจชาวพุทธก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเรื่มใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจะขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไว้สารนึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งกำสั่งสอนศิษย์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เนิดเจ้าผมก็จะเอาข่าวห้ำเรื่องธรรมะเรื่องธรรมาจากมาเล่าคือพี่น้องได้รับฟังเพื่อประดับความรู้ซึ่งพอออกภาษาลาพระเจ้าวัดวาอารามต่างๆทุกแห่งในอดีตมากระจักเตศธรรมมหาชาติกันนะครับพุทธจนแล้วลอยกระทงพุทธครับก็กันทศพรกันหิมปานกันตาณขันเนาะวันณประเวทกันตุจกกันจุลปนกันมหาปนกันกุมารเนาะกันมาทีกันสักกบันกันมหาราชกันสักกติและก็กันนครกัน13กันพอดีจะมาเล่าคือพี่น้องได้รับฟังหลายวันอยู่นะครับผู้สนใจใครในธรรม13กันโปรดฟังเป็นข้าวห้ำกระเมือง

0: วันนี้จะฮือพี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังกันที่7กันที่7กันมหาปนกันที่8กันอูแมนกันที่9มาทีจะฮือพี่น้องได้รับฟังเป็นข้าวห่ำกับเมืองครับกันทวน7นี่กันมหาปนลำดับธรรมันเตสนาถึงมหาปนกันทวนเจ็ดปริเชตอันพระพุทธเจ้าหาเตศนานมาส่วนพรามผู้หาพายาบดใดกันว่าง่ายนาเข้าไกลสู่ดงขวางด้วยหนต่างอันผ่านเจตบุตรหากบอกมันก็เตียวโศกป่าหิมะวันและจะเตะเทละโลเอาย่อๆดีกว่าดอกเป็นข้าวห้ามแตะจัตตาปัดตังกำยังบ่แล้วก้อยฟังเตะแก้วแม่มือยปลายปอมฝนตอนปู่พามเท่าหน้าผากเขียมขนปะโต้กันมหาปนท่วนเจ็ดเด้อเจ้าก้อนใกล้ตามธรรมองค์คำเหนือเกล้าไข่ฮือหมู่เฮาได้ฮู้ปู่เท่าปู่หลามหลอกพามเสียฮู้ใจจึงสอบสู้ยินดีบุญเข้าป่าไม้ไปปะฤาษีอัตตะอัดจุดตะชียินดีบ่หน่อยจึงจากกำหวานเหมือนตานสูนอ้อยตีข้างหิมดอยเมื่อนั้นตุกพ่องก็จ้าปุดฉาที่สั้นเหมือนเป็นห่วงอันมาเหมือนเท่าแก่ข้าวเก่ากำสักเสริญจนฤาษีเจิญย่างนอนกินข้าวลุ่มแจ้งลายถีทะชีผู้เท่าถามถึงรำเนาป่าไม้วงกฎคิรีมีไหนแต่ไส้ขอตัวตั้นได้ไขมาหนต่างกฎโก้งองค์ตาปะสาวิชัชนาไขจ่าตอบถ้อยเป็นป่าดงนาลูกขาใหญ่น้อยพ่อปุ่นดีกอยหมดลำอาสมฤาษีมีใกล้หนองน้ำกลางเถื่อนถ้ำปูดอยดอกบัวดอกป้านพ่อปุ่นดีขอยยามลมจอยหอมตัวปากกว้างดอกซ้อนหอมไก่ดอกใหม่ดอกใหม่ดอกตั้งดอกเล็บมือนางอ่อนก้อมดอกสารปีก็มีพร้อมพร้อมตายเหินตะล่อมเองจันของกินอิ่มต้องก็มีเหมือนกันบะหนุนบะตันม่วงมันบะห้าหมู่พลาหารพลาหารคือลูกไม้หัวมันนั่นนะครับพลาหารสุกหวานอยู่ท่าสับปะขวยามากล่ำโกดสอไม้เห็นบ่อบะแฟนตุ้มน้ำก้อยแก็บตีนถ้ำคำยวงละสมูลละเว้งปิวแดงกองหลวงฝ้ายเขือเป็นปวงขิงแกงยาแก่สัตว์มีหลายนกลายนกแต่ไก่เถื่อนนกแลแล้วหุ้งกะเว้าทันไหนไก่แจ้นกทุ่งแล้วหลวงหัวยุ่งเซลดงก็มีนกสปะในป่าในดงแต่มีตังนกเก้านกเขาละหงปาตาเอื้องดงตุ่มมงนกเป่าหน้าเขียวติดตังนกเขียวติดตังตังนกแขกเต่านกยางแยงเงาขอบน้ำสัตว์สี่ตีนกินหญ้าและน้ำก็มีจุกำจุปายละมั่งตำแน่จอนแจ้มีหลายกวางทลายงัวแดงเสือแพ้วราชสีนางนี้บางแบ้วมีตังควายแล้วแห่จ้างบกขลนีบ่มีเป่าว่างกลางป่ากว้างหิมดอยป่าข้าวป่ากั้งกังตังหูปล่อยหูปูหอยป่าแค่ 大妹把这把这香炭摆摆这香炭呢，摆这不在意了。เมื่อตาภาษาฟู่จ๋าก้าวต้านใจพรามก็สุขบันยิ่งนักจึงลาละสีที่อยู่สำนักจักหนีต้องพายอำลาสิบนิ้วน้อมก้มก้อมเกศาประทักขีนาแล้วเข้าปากว้างวงกฏคีรีเป็นที่สืบสร้างมักกาตังตันไทยกันตัสปนม่อนคนก้อนไก่ยกมือกับไหววันตาสั่งวรนาอำลาตอิตานี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยถามจะไปเขาวงกตนะจะไปเสาะขอจารีกันหามาเป็นคนใจฮือนางอมิตตาเมียฮักเนาะก่อนจะออกไปก็ยกมือไหววันตาหรอกประทักขีนาคือประทักศีลแล้วก็เข้าปากว้างวงกฏคีรีเป็นที่สืบสร้างมักกาตังต่างไทยจะได้ละครับทีนี้กำเดียวเฮาก็จะมาให้ท่านได้ฟังกันทวนแปดจะเป็นข่าวคำกำเมืองเมื่อพี่น้องได้เฮาฟัง
1: ท่านกำลังรับฟัง
0: บ้านลำบัน
1: เจ็ดเจ็ด
0: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาเลิกกันนี้นะครับเจอคำฟังต่อจากนี้ครับ

เดือนยี่ร้อยกระทงเดือนเปงกาอย่างนะครับเปิ้นจะเตะธรรมมหาชาติหลายวัดหลายวาทีเดียวครับจะมีการจะตั้งธรรมมหาชาตินั้นจะต้องตั้งขันตั้งหรอกเปิ้นมีขันตั้งจ้างร้อยมาร้อยอย่างเนี้ยนะครับขาดราชวัตรสี่แจงนาวิหารขาดราชวัตรเวทปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะในวิหารก็มีตุงตัวปึ่งตุงอะไรอย่างนะโอ้หลายๆอย่างแล้วครับลองถามทูตเจ้าเดินเดี๋ยวคือเข้าใจเตตธรรมหาจาโตประดึงขึ้นขันหลวงบนโลกเอาครับมาฟังกันกุมารบันกันท่วนแปดคือพี่น้องได้ครับฟังครับถ้าจะเป็นเตตธรรมเบิกไอ้บอกว่าขึ้นนะโมขึ้นบาลีอย่างเสร็จก็จะสาธะโวฟังลาสาโปลิสาตั้งหลายอาสะโมอันว่าอาสะลมนี่บทแห่งพญาเวสสันตละอันไกลมามาตราเต้าใดจูกาจักรพามมันก็เตียวไปด้วยหนทางไก่อันเจ้าจะตุตละลิสีใสหากบอกเสียงหนทางเต้านั้นแล้วมันก็ไปถึงจะข้างฝั่งแก้วโบคละนีก็จะเป็นธรรมนะมันยาวเลยก้อนออกมาเป็นข้าวห้ามือพี่น้องฟังย่อขึ้นคือกุมารบันกันท่วนแปดลองฟังกันเนาะไปข่าวซออัฏฐวัจจังฟังฮื้อที่สั้นกันท่วนแปดนั่น101คาถามี101คาถานะครับพรามเท่าหัวลั่นดะดนดันลูกขาต้องเตียวตังมาเข้าวงกฏหันจนถึงเวลาค่ำมาเกิดกันยามเมื่อตะวันขะค่อยพรามเท่ากับยุดพักในดงสิ่งขอนเพื่อจักรับนอนรอวันลุงแจ้งเพื่อเมียตั้งหลังบ่อหวังเสแสร้งยุดพักเอาแหงสืบเจื้อรอวันลุงขวายจ่ายบ่หั่งเหื้อเพื่อขอสองเจ้ากุมารจักขอเดียวนั้นมันบอกเป็นการแม่ขอกุมารเปิ้นจักบอกคือพรามเท่าผมอ่อยก้อยเยาะย่องยื้อคือแม่มัดซีหนีป้นลุงแจ้งร้อยถีดีใจเหลือล้นสมกับดันโดนต่างมามัดซีแม่ไทยเข้าไพรพฤกษาหาผลมาไม้ละมาถวายตั้นเจ้าพรามหันได้การเนอกรานเข้าไปเฝ้าหมอบแนบคิงเนากราบนกว่าอัตตาคือตัวข้าเนี่ยนะอัตตาม่อนข้ามาปกเปื้อขอสองเจ้ากุมารขอสองนอไทไปเป็นลูกหลานขอตั้นภูบาลฮื้อตานแก่ข้าฟังถ้อยว่าจีพรามเต่าพามเท่าผีบ้าปูนเวตนายิ่งนักเพื่อโพธิญาณ นะครับก็เลยตานลูกหักใจจักปะปื้มยินดีส่วนสองนอไทได้ฟังว่าจีกันหาจรีหัวอกแตกบ้างโอ้ยปากันลบหนีณทีใหญ่กว้างใบบัวอำพางหัวไว้น้ำตากระไหลนองสองแก้วหมอนไทเหมือนใจขาดเชียงชีวีหัวพรามลากลั่นละลากกั้นบุปตีองค์แม่มัชชีมีไหนเสียจ้อยเออไอ้สองกุมารทำให้หามัชชีเออพ่อพญาเวสสันตระเอาตาลเฮือผู้พรามล่นดีไปอยู่ในหนองดอกบัวใบบัวบางหัวไว้มีไหนหายจ้อยแม่มัชชีบ่มาห่วงหาอะไรลูกน้อยล้อลอยคอหนาวเย็นแจ่น้ำขอพระปิตาจุงมาช่วยกำกัวพรามปั่นปั่มเอาไปอ้อไอ้เจ้าแม่พรามเท่าก็ย่องเยาะเสาะหาขวัญใจเตียวตางลงไปในหนองน้ำกว้างป้อยหันห้อยตีนย่ำดินสี่ข้างย่าง
วยกันลงหนองนี้องค์พระปิตาจูมาจักจี้วอนส่องสีเจ้ากุมารมาเถอะลูกฮักลูกฮักป้อจักกล่าวขานเพื่อโพธิญาณขอตานลูกล่าอ๋อตัวเองจะได้สำเร็จสำโพธิญาณหวังว่าอย่างอั้นนะจะคือตานลูกตานมดะตานลูกตานเมียมดะขอตานลูกจ้าลูกล่าลูกเป็นคันใดไต่ไปเบื้องหน้าขอสองลูกยาจุคิดน่อเจ้าขวัญตาก็ได้มาลำปิดจึงคิดหลอดด้วยตุยแม่ขึ้นจากหนองน้ำไปพบปิตาหมอบแนบปาตาฝ่าตีนพ่อเจ้าพระเวสสันดรก้อนแขนน่อเน่าเข้าสู่ขอขามาติพักแล้วอธิษฐานเพื่อตานลูกฮักใจจักสอบสู้ยินดีสามโลกแผ่นฟ้าทั่วล่าสุขีโยอัญชุลีป่าละมีเจ้ายื่นสองหัวใจไปกับพามเท่าสู่ป่าลำเนาหนนี้กุมารบันกุมารบันกันทวนแปดนี้ขอยังเต้าอี้เนินนายข้าวบรรยายขอขยายเต้าอี้เต้านี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยเดี๋ยวข้าวกันกุมารบันพระเวสสันดรได้ตานจาลีกันหาฮือปู่พามเท่านะครับเพื่อตัวเองจะได้สำเร็จสัมโพธิญาณในการตานบะจังว่ากระเดียวลองฟังกันต่อไปนะครับคือกันทวนเก่านะครับ

การท่วนเก้าคือการมัดชีหรือมัดทีคนเมืองฮาวายอย่างอันนะครับประเดี๋ยวแม้แต่เต้ทำก็ต้องเป็นฉบับย่อไปแล้วการมัดชีนี่มัดทู่มันหนานะเป็นธรรมะนะครับนะโมเสดยังปานนันตังลัญญามหาปันทาวีโอนนาเตตวาพระมนัสสะปิยาบุตเตสุทินเนสุญาวะพรหมโลกาเอกโกลาหลังชาตังอโหสิลำดำธรรมันเตสันนามาถึงมันสีกันทวนเก่าอันพระพุทธเจ้าหากเตสันนามาส่วนว่าพยา

ครับกันทวนเก้ากันมาที่90พระคาถาวีสันจะนั่งฟังใจแต่เล่ามาทีท่าทวนเก้าขอเล่าใครจ๋ามาทีกันนี่90คาถาต้านภาธนาพุทธาแผ่กว้างเกิดโกละหนกุศลไฟสร้างดินห้อนดอยคางยามนั่งแผ่นดินหวั่นไหวดังดังไล่ดังไล่ที่สั้นทลาบถึงอันดงไผ่เวทสันตละสุกอกสุกใจนอพระทรงชัยได้ตานลูกแก้วสร้างอันนิสงสมปานผ่องแผ้วเป็นหลังปกปกแนวเลิศล้ำเตพระเตวาอาลักจุ่ยกำตัวเถื่อนถ้ำพงพีแถลงวันนะเปตเป็นราชสีเสือคงก็มีเสือเหลืองคอยขวางตัวนางพญาเนื้อคิงกระด้างนอนเกิดหนต่างคางห้องสวะหาบวางกรกับนางมาทีไปเสาะหาลูกไม้หัวมันจะไปฮืออันไปตามพญาเวสสันตระพญาเวสสันตระสัมตาลลูกคือปู่พามเท่าไปมูเตวดากับเป็นเสือสิงกระติงเหล็กเนรมิตตัวเองมาเกิดขวางดังนางมาทีไว้ครับสวะหาบวางกรวิงวอนขอร้องมัดสีกระหมายจ้องต่างไปเหมือนเป็นลางไห้สั่งหอนหัวใจกึดห่วงอะไรสองกูมาหน่อยเก็บลูกไม้งามยามสุกเป่งป้อยกลางป่าดงดอยก็มีนักตั้งหมากหอมฟันหน่วยตานหมากฟักหมากซักหมากกล้วยหมากปิ่นแงนพ่อหน่วยไม้หมากไฟหน้ากินหมายเกวนสีนินบักเกวนละมากเกวนสีนินห่ำหอกหมาเนาะหมากอ้อยมีพร้อมโลงหมากหาดนมวัวอสุกงามเป็นสร้อยไม้ขะตุ่มดอยสปะนะหมากกระตุ่มดอยสปะขำมืดลงแรงแสงสุริยะจักรับเหลี่ยมน้อยดอยคำแสงจันทร์เคลื่อนค่อยลอยงามประจำเป็นแสงส่องนำดงดำปากกว้างบ่ได้กินในอย่างนะเนาะพระจันทร์พอออกละราชสื่อสิงสีเสือสัตว์ตัวเทพสร้างลีกฮื้อโหดต่างนางเต้าโอ้นอกจากแขวนแล้วเนาะหมู่นกคืนหังเสียงดังเศร้าๆมันมาซีกับย่างก้าวเฮือนนอนพ่อเดือนเป่งฟ้าหมู่ดาวขาวผ่อนไก่ป่ายองกรกระต่ายล่าเล่นเกยได้พ่อกอยลูกน้อยเกยเล่นบัดนี้มาเย็นค่ำแล้วถึงอาสลมคืนคมบะแค้วเสาะหาลูกแก้วกุมารหาลูกฮักตึงบัดตักตอบขานตุกไหนบะปานบะหันลูกเต้าอ้อให้เจ้าแม่ติวสัตโซเซสีเดหาเจ้าใจสั่นมัวเมาลูกฮักยอมือไหวสาวาตาถามตักประจักษ์ที่แจ้งดวงไทยองค์เจ้าปีไทยว่านางนอกใจมีจูผู้ใดจึงไปอย่างอันฮะนางสยบไปองค์ใจแต่งปั้นตัดพ่อรำพันหนักน้องพญาองค์ใจแก้ไขเรียกร้องน้ำลูบถูกต้องตัวนางผิวพันหนักน้องมีสีมองจางพ่อคิ้วกลาง8ฝุ่นศูนย์หญ้าเอายาฮือดมปุ๊กห่มหนอล่าลุกฟื้นคืนมาได้คิดทรงเล่าความจริงฮือนางมิ่งมิตรอุทิศลูกเต้าเป็นตานมัดชีนอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานภูบาลตันเจ้าหักผาธนาบุญญาล้นเก้านิปานไฟเอาเมื่อซ้อยสังวันนาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าทุกตามจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฝังก่อนเลยนายเอ้ยนี่กันท่วนเก้ากันมาที

ไก่แก้วซ้ำส้นต่างกงคอขันคงถึงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าเออตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าห่านพดมาต่างขอบฟ้าลูกเต้น้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเต้น้องเน่าลูกเต้น้องเน่าล้างหน้าสีตาดังไฟหนึ่งเข้าเนื้อตัวยิงเหล่าหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนให้มันพร้อมพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปืนกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาก็จะได้พร้อมเสี่ยงฮ่ามาแล้วเด้ออีปู่สอนหลานเนื้อใบหน้าเกี้ยงเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะ

เขาจะเล่าย้อนอดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะมีอยู่ที่ตามชนบทห่างไกลบ่าวหน้าฝนนะครับเขาเกยในรุ่นผมนี้ไปแอวสาวเมื่อไปแอวสาวแล้วฝนมันตกขังครับปิกบ้านบ่ได้ลองคิดว่าอะหยังจะเกิดขึ้นนะฮะและจะแก้ไขอย่างใดถ้าท่านเป็นสาวสมมุตินะครับเอาละครับน้องแสงจันทร์สุภา13/1หมู่ที่3ตำบลร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางคือผมมาเล่าคือพี่น้องฟังว่าบ่าวหน้าฝนเนี่ยมันเป็นอย่างไรย้อนอดีตไปนะครับฝนเหยฝนตกมาแถมเมาะอันฝนตำเหาะตกมาเนี่ยอย่างบ่าวมาแอวล่ำฝนซ้ำฝนตกขังเป็นตาดีจังไอ้คำไอ้น้อยมันเป็นใหญ่ไอ้คำไอ้น้อยไอ้ทองไอ้อินก็ปิกไปเสียจ้อยเหลือแต่ไอ้มวยป่อแห้งเออเจ็บใจฮือฝนมันตกตกไปตกงาตกมันบ่ย่างอ่ะไผวานไผจ้างมันซึงฮะน่ะตกซึงอยู่ฮั่นครับมันตกขังบ่าวเคิ้นบ่าว3สลึงคนซึงคนตึงเคิ้นตื่นอยู่บ้านเออคนดีๆซะบ่ขังฝนมาตกขังคนซึงคนตึงเคิ้นตื่นอยู่บ้านใครไปหาหมอเอามาผ่าจ้านมันแสนลำคาญเจ็ดล้ำน้องซัดสิ่งของขว้างสิ่งของซัดลงตุ้มๆตำๆก็ตึงบ่เยี่ยมหูขิงเว้ยเออก้าวตากว่าแล้วมันตึงบ่ตัวบ่ติงซ้ำหลายตัวปิงอิงเสาอยู่หั่นเออนั่นเถอะโอ้ยหุ่นต่ำคอหุ่นต่ำคอต่อมืองอแข้งสั้นเนื้อหนังก็มืดดำพังหายมันถึงบ่งามเชิงอย่างฮะเนาะตัวก็บ่แย้งตัวขี้เล่ขี้หายมาจ๋าว่าอ้ายตึงเมาอ้ายตึงเมามาขอฮักน้องแม่ป้องแขนเหล่าเมาเสเลเมาแสงจันน้องล่าอ๋อไม่เจ้าค่ะอันคนดีๆบ่ถึงมาเมากะน้องนึกในใจเป็นดีใครฆ่าไผขับมันมานานั่นนะไผ่ขับมันมานะนั่นอันฝนผีตายซะมาเป็นใจปี้จั่นตกมาอยู่หั่นสุดคืนโอ้ยกะลำคาญยอดชูโอ้หูป้อหมื่นจนน้องลูกยืนจี้ประตูฮือร้องยังไงก็บ่ไปยังไงก็บ่ปี้จี้ประตูฮือครับเออป้อสีมอยดำซ้ำดักชื่อกือบ่หือบ่อือตังปี้โอ้ยก็มันคนบัดเต็มโอ้ยเออฝนหนอฝนเฮ้ยเลยตกชิจนแมงเมาขึ้นมุงไฟกบเขียดก่อห้องกู้ก้องเสียงใสอึ่งอ่างเลไลจวนกันตอบท้องฮะพอรายการครับมันธรรมชาตินะครับจิงหิดจักแตนลำแผนจ้องสูนกันเนืองนองสาวๆยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวใจสาวก็ปวดร้าวโมโหม่ำเมาเหลือทนอันคนผังให้ได้มาขังฝนหันทีจะโดนน้ำมนต์ผ้าโตเหลียวพ่อเมื่อใดก่อนนั่งหันเจ้าโก้นั่งหันเจ้าโก้ปุโถทำโมเหียดเด้อโอ้ยก็ยังมาข้านหันอันคนแง่เซ่อจะเอาดุ้นหลวนเนอแต่นะเสียงไก่ขันห้านฟังเสียงไก่ขันห้านเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเปิ้นอู้กันขันห้านคือข้านหันนะครับเปิ้นขี้ข้านหันนะเปิ้นถึงว่านั่นไก่ขันห้านอะไรอ่ะเปิ้นขี้ข้านหันเอาแล้วเองนะครับเสียงไก่ขันห้านก้าวต้านมาหาเสียงหมาหอนมาโหยหาจ้องว่องอันน้ำมันกลมก็โอ้ยปอเบาต้องย่องส่องแสงมองมองวอดวับเอ้ยไอ้บ่าวผีตายก็ซ้ำมาไล่ยับแมงนูนจี้จุ่งจี้แมงมันเออนั่นเจอเอ้ยเก็บใส่น้ำโคหื้อน้องแสงจันว่าเอาแมงมันฝากน้องไว้คั่วเออนั่นเจอเมงเมาเมงมันเดือดนั้นชั่วชั่วหูตาเมามัวสอดเซาะโอ้ยน้ำมันก็มดกลมแด้โอ้ยไอ้ก็งมเรียบเลาะจักแค่ส่องเงือเมงมันนะโหเอาแค่ไปส่องหำแล้วไอ้ลงควงแล้วน้องแก้วแสงจันทร์ปะโทฟังรีบเลี้ยวตันหกเข้าในห้องแล้วบักกองมันลงเหือนไปเลยเนาะปล่อยให้ไอ้หนาวเน็ตเซ็ตบักกองดองตามแค่มองบ่มึงน้องเข้านอนในหัวใจเป่งลึ่งจังคนเงาดึงมันแอวเมินมาแถมกำเตอะฮึอ้ายคนเคลื่อนเตินจะเขียนบัดเจินฮึลงจากบ้านถ้าคนหักกันน้องกับบะยันย่านคงชื่นเจยบานแต่ตักแม้นฝนตกขังคนงามที่หักจักดีบ่น้อยแต่นาคงได้ตอบตักยอดรักขวัญตาแสงจันทร์สุภาบอกว่าซากหน่อยหยอกเย้าเสียงหวานสำราญอิงอ้อยดีใจเต่าดอยเต่าจ้างอันนี้มันเป็นไอ้มวยป่อแห้งเออเฮ้ยเอาอย่างมาจ้างน้องเมาตัวดำพังหายคล้ายต่อไฟเผาจ้างก็บ่เอาแต่เนื้อเจ้าค่ะ
มาแอวก้นตังเนี่ยเอ้ยอย่างคนผีบ้าอย่าได้ปิดมาแถมซ้ำบ่าวแอวฝนตกตะลกเจนล่ำจุลงไปย่ำแมงมันก่อนจำนันสู่กันฟังเล่นเพื่อเบาสมองจุไข้หัวเล่นบันไดแต่แลจากน้องเสียงจันทร์สุภา13ทับ1หมู่ที่3ตำบลร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางปราดไม่ยิงคนหนึ่งนะครับตีเมืองงาวลำปางทีเดียวครับลองฟังลีลาการแต่งข้าวเฮาจะหันภาพออกมาเลยว่าบ่าวไปแอวน่ะเปิ้นยังนึกถึงว่าถ้าคนที่เฮาฮักในฝนตกขังสัก3คืนเปิ้นดึงบ่ว่าอย่างไงเด้อเนาะโธ่มันมีความสุขนะยิ้มใส่กันนะเฮาใครซี้กับไฟแล้วมันจะรับจะรับก็ตีกันตาบ่ฮือมันรับแล้วแต่มันจะมีความสุขสักตะไดบ่โหสมาไอ้คนซึ่งตึงมาขังฝนไว้นี่มันนึกแต่ให้บุกเอานี่ครับลีลาการแต่งข้าวเปิงเปิ้นไปปิดครูสอนโรงเรียนต่างๆได้อย่างสบายทีเดียวครับก็ขอยินดีกับน้องแสงจันทร์มณโอกาสนี้ตวยครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับคนเฮาเกิดมาบอกว่าใครคนใดคนยากดีมีจนอย่างไรก็ตามปัญหาย่อมมีตัวมามันจะหมดปัญหาคือตายจากโลกไปแล้วนะมันก็เหมือนว่าเสี่ยงปัญหาฉะนั้นเปิ้นรวยแล้วบ่มีปัญหาก็มีครับนักกับน้อยตานะจะคือมันถูกใจพอใจทุกคนเป็นไปบ่ได้ครับฉะนั้นในครอบครัวใดถ้ามีปัญหาเฮาจะแก้ไขวิธีใดเออมาแม่ผัวเหมือนดุ่นหลัวก็สันมุยมันก็จังมีแล้วครับเออเรื่องแม่กับเมียเนี่ยก็ตัวปัญหาเหมือนกันนะครับอันนี้เมียเฮาอ่ะอันนั้นกับแม่เฮาอ่ะฮักเมียก็เสียญาติฮักญาติก็ขาดเมียแล้วท่านจะเย่ยอย่างไรล่ะครับเนี่ยจะเกาะกลุ่มลุมลากันฮืออยู่ด้วยกันได้ไปเบิดฉะนั้นป้อนันตอมสาธุเม36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันปงงามตำบลสุเปิงอำเภอแม่แตงเชียงใหม่ปราดเจ้าบ้านแห่งอำเภอแม่แตงเขียนข้าวห้ามเรื่องแม่กับเมียมาฮือพี่น้องหมู่บ้านเฮาฮืออำนวยมันเล่าฮือฝังมุ่นมุ่นในรายการนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบรรดักกันน้อยทีเดียวครับทุกระทมคืนขมใจนักแม่ก็ดีฮักเมียก็ดีหวงส่วนว่าแม่นั่นกับบุญคุณใหญ่หลวงเอาใจพุ่มพวงแต่ก็บ่ได้พระแม่มารดาติสากะไว้เมียก็อะไรไฝ่ฮักมันมีหันอย่างนะแต่แม่ผู้สร้างสรรค์กอดหวานอวบฟักพ่อฮักลูกเต้าใจแปลงคำว่าเมียนั้นเป็นผู้แอบแฝงเอากันเป็นแฟนกึดล่ำต่ำสร้างเสน่มายาปาเฮาอวดอ้างความสวยความงามน่าฮักแม่ก็เฝ้ามองปองดองลูกนักฮักสะใภ้เจ้าเมียนายลูกเขาฮักเขาก็ฮักนะเนาะเอาไปพ่อไปแม่ก็ฮักตัวเองนะถึงว่าเมียนั้นเป็นผู้อาศัยอยู่กับลูกชายจนมีลูกเต้าแม่ก็ยังถนอมอบอ้อมพ่อเฝ้าเลี้ยงหลานของเฮาช่วยกำเลี้ยงหลานแถมเมาะแม่เลี้ยงลูกก็ยังบ่พอพ่อหลานคือแถมซ้ำแล้วจะเนี่ยอันสันใดส่วนว่าเมียนี้ก็ดีเอาใจจะทำอย่างใดหัวใจแตกอ้าเมียบางทีก็ด่าแม่ผัวตัวเฮาจะเป็นบ้าเมียเมื่อเมียนินทาแม่จันก็เฮาเป็นสามีบ่ฮู้ที่สั้นจับในบ่ได้ใจความจะลงเมียแต้ก็แย่เหมือนกันโธ่เอ่ยเวรกรรมมาทําแซ่เสแสร้งแม่ก็เฒ่าชรากายาก็เหี่ยวแห้งบ่ใครมีแห้งแต่เล่าเมื่อถูกกดดันทุกวันค่ําเจ้าแม่ก็ยังเฝ้าตามองแต่ในใจนั้นมันแสนเศร้าหมองน้ำตาไหลนองย้อยลงอาบหน้าต้องอดทำใจไปเปื้อลูกล่าถึงเขาจะนินทาว่าร้ายเพราะเขาเป็นผัวกลัวเมียหนีย้ายจะละลูกน้อยคอยนมทำลายชีวิตฮือจิตขึ้นขมแสนจะระทมอกตรมหมองไหมเมียยังเด่นเหนือเมื่อแม่ร้องให้มันทรมานใจนักแม่ตายวายชนจากโตนภาคปัดกับใจเปลี่ยนได้เดียวได้ถือว่าแม่นั้นบ่มีความหมายแม่ไปสบายบ่แหน่งนายหน้าเมียก็ดีใจชีวิตของข้าบ่มีสั่งมาเติกข้างจะอยู่จะไปใจตึงบ่ว่างแม่ผัวผ้าข้างไกลกามันเปลืองกำกึดขวางหูขวางตาสมบัติให้นาโอนมาฮือเสี่ยงโต๊ะปางไปลูนสูญหายหมดเกลี้ยงก็คงเหลือเพียงฝันข้างทรัพย์สินเงินทองของแม่แตกมั่งแม่กึดก่อสร้างมานานปล่อยเมียสะใภ้ได้มาเผาผ่านแสนจะลำคาญบ่จ้างปากตั้ง
แม่กับเมียเออเสียไปหนึ่งด้านเพราะกิเลสมารขวางไว้พี่น้องทั้งหลายใครมีสะพายใจคือถูกต้องกองธรรมแม่กับสะพายได้พิษเถียงกันจะไปถือกรรมข้างเดียวบ่ได้แม่ก็มีพระคุณเทิดทูนกราบไหว้อย่าฮือไฟในมันโว้ลุกปัญหาทางใจจะได้บ่ตุกต้องแก้ไขด้วยปัญญาเป็นคนกลางเอาไว้แก้ไขปัญหาขึ้นศอกลงวาจังปาฮือยุ่งก้อยแปลงใจยาวสาวเครือพักบุ้งอย่าได้วู่วามเจ็ดล้ำเวลาพลาดไปกว่าได้ตกน้ำจะช้ำใจอายคนเดียวเหมือนตกนรกหัวอกเป็นปิวแม่ก็มีคนเดียวหาไหนก็บ่ได้อันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจใจๆอย่าละแม่ไปขว้างทิ้งแม่กับเมียตาเพียกับเมงพิงมันตึงยิ่งเข้าตำหาก่อนว่าตาฝากมาเต่าอีเต่านี่สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮยหันก็พิษกันเมื่อเจ้าเมื่อค่ำฮือเฮยอย่าถือไปเลยและนางน้องเนาเนี่ยกำสอนเหล่านี้จะเอาไปขว้างฮือไผ่แล้วครับท่านผู้ฟังทางบ้านได้ไปปรับในชีวิตของตนเองและในครอบครัวตัวเองเพื่อจะได้พบกับความสุขความสบายจะได้ละครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตสิบเป็นห่วงท่านนะครับป้อนันตอมสาธุเมปราดเจ้าบ้าน36/4บุรีห้าบาร์ไรสันปงงามสบเปิงไม่แตงเจียงใหม่ครับเป็นคติสอนใจได้ดีทีเดียวล่ะครับ

กลับเข้ามาคลายเครียดกันเฮพ่องนะครับจากน้องแสงจันทร์สุภา 3S/1 บ้านโซปอนหมู่ที่3ตำบลร่องอำเภองาวจังหวัดลำปางชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยปราดเจ้าบ้านท่านหนึ่งทีเดียวครับในลีลาสปะสเปดคือพี่น้องคลายเครียดได้ครับแสนสงสารนานนวลหนานนุดลุงปันลุงปุ๊ดไล่ลุดลงเหลงป้าเป็งป้าปักข้าเต้าตัดต่อเต่งผีมดผีเมงฟ้อนเพลงผ้าฝ้ายอาเอ้ยอาอ่อนหมู่มอนแม่ไม้ตีค้อนตีควายปกปกนั่งนั่งนอนนอนวิ่งบอลแวดบกจกจกของจกเข้าเปปังนั่งนั่งอานายนายนาดน้องนี้ตุบตีต่างๆห่อผุเฮือนพังลุงลังลิงเล่และลื่นเลิงลมญาติโยมโยเยโซซัสโซเซรีบร้อนไออินไออานจับจานจับจ้อนก้อยไปก้อยป้อนเนินนายกากินกล้วยกัดตับตีต่อตายอีน้องอีนายเอียงไออ่อนทุทางโทมทองเลาะล่องเลาะล่อนมดเจาะมดจอนลงลึงหม้อใหม่มันมีสีสวยซาบซึ้งปะลึปะลึงแดงดำเตะตีต่อยเตาะเกาะเกาะกำกำขี้จิขี้จำตกตามต่ำไตนกน้อยหน้าหนาวหุยหาร้องให้จุดผุจุดไฟตุ้มตุ้มลุงเลืองลุงเหลางอยเงาเงี้ยงุ้มนั่งกัดนั่งกุ้มฟูมไฟเสือสิงสอดเสาะเหาะห่อนเหินหายเมงเมาเมงไม้ตายตกต้นต้องของขึ้นของขายขายเคียงขายข้องแสงทำแสงทองเลิศล้ำตุ๊ตกต้นตานจุจุจำจำพ่องยื้อพ่องย่ำยืนแยงเน้นน้อยเน้นนบไปปบไปแปงหนานดีหนานแดงเฟื้อแฝงพ่อเฝ้าป้าปอป้าปันโดยตันต่องเต้าไปปะป้าเป่าหน่องนบปูปุดปูปีตุ๊บตีต้มต้มตั้งลุตั้งล่มเซโซต้องตูนต้องตูนต้องเต้าลองเล่าหลายโหลห้องอกห้องโอตกโตตกใต้เมงเมาเมงมันดุดันดอกได้วุ่นวะวุ่นวายเววาอวดอกอวดแอวหมู่แมวหมู่แม่ดุดันเก่งกล้าเดียวดายเขียดขาคางโคกตกต้นตานตายตาลืมตาลายหัวหายเหี้ยหันลดลาแล่นเร็วเข่าเขียวเขตขั้นดอยสูงดอยจันแต่ตักกุ๊กแกงกำกินเจ็ดจีนจองจักจักจ่าจงแจ้งเลืองลองน้องน้อยนุ่มเนื้อใส่เสื้อซ้อนสองจำนำจำนองไก่กองกอบกู้จ้าเจื้อเจ้าจอมเพียบพร้อมเฮาผู้บุญเชิดบุญชูตันไทยข้าวขำขันแมงมันหมู่ไม้ฟังเพื่อมุ่งได้บันเทิงความรื่นเริงส่งถึงท่านเจ้าสุกเตี้ยงเต้าลวดเลยลาก่อนเลยนายเฮยดีลาการแต่งข้าวสปะสเปดของน้องแสงจันทร์อันนี้แหละครับปราดเจ้าบ้านคือพี่น้องได้รับฟังคลายเครียดก็ฉะนั้นท่านควรจะศึกษาไว้พ่องก่อครับเขียนข้าวห้ำข้าวซอปึกฝึกสมองและฟื้นฟูข้าวซอลานาเฮาบ่ฮู้สูญหายไปข้อความอย่าเสียดสีคนหนึ่งคนใดฮื้อเสียหายเฮาเล่นกันเพื่อส่งเสริมในศิลปะหรือภูมิปัญญาเจ้าบ้านหรือข้าวห้ำกำเมืองของท้องถิ่นหมู่เฮาบ่ฮื้อละบ่ฮื้อลืมไม่เอาเฮาเก่าบ่ละฉะนั้นลีลาเหล่านี้นะครับเฮาจะจ้อยเป็นข้าวซอก็ได้จะซอทำนองใดก็ได้นะครับถ้าโก่งเหี่ยวบงกะเห็นฮะมาย่ำไฟไกวใบเป้ามะนาวล่องของนกเขาหืนจะจ้อยอย่างใดก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลาผมเลยเล่าเอาแบบนี้มันจะได้หวยขึ้นจะได้ละครับครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10ได้มอบเพื่อผมอำนวยกำลังพัดได้มาเล่าข่าวให้พี่น้องได้รับฟังกันทั้งบ้านก็เพื่อจะให้พี่น้องได้รับความสุขสนุกสนานและมีความฮู้ความบันเทิงไปในตัวอย่างใดเหี้ยก็ดีอย่าลืมนะครับฝึกสมองเขียนข่าวส่งให้ผมด่วนครับบ้านเลขที่110/114ถนนกองทรายตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50,000 ต่ออันแผ่วแล้วครับมีปัญหาโทรศัพท์ถึงผมได้ครับ504586เลขนำ053นะครับพี่น้องหมู่บ้านเฮาติฮักครับเข้าหน้าฝนนะครับก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ครับกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับกินอาหารที่สุกใหม่ๆก็จะเป็นผลดีกับท่านเองครับท่านจะไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปตรงไปนาไปแพะไปป่าไปกินไปตามที่ไหนอย่าประมาทครับเรื่องรถเรื่องลา
อุบัติเหตุมันหนักอุบัติภัยมันหนักทีเดียวไปแพะไปป่าก็ระวังครับระวังอะไรอย่างครับใบไม้ก็โป่งแมลงแมงอะไรอย่างต่างๆก็มากินใบไม้ไอ้เฮาก็จะไปซ่อแมงซ้ำเติบไปสลนเสียกันฮะนะครับงูเงี้ยวเกี้ยวก่อนกลัวสารพัดเกาะกอดเกี้ยวตีนายดังนั้นระวังสัตว์มีพิษเห็ดต่างๆที่ท่านได้มาก็ระวังครับระวังเห็ดเบื่อเห็ดที่เป็นพิษก็มีเหมือนกันนะครับอันนั้นต้องถามคนที่มีประสบการณ์นักๆเพื่อความบ่ประมาทก็เลยเตือนเอาไว้ตอนเองแหละครับกรรมบักเก่าเป็นคติสอนใจช่วงนี้เอาไปอู้เล่นกันก็ม่วนแล้วครับแห่ไปตะนกจักตายทุกบ่วงสักวันดวงอยู่ในไม้ไผ่พ่อบ่หันจักตายสักวันเปื้อนนกบ่แห่ฮู้จักนกบ่แห่ครับบ่แห่หัวขวานลูกลานตัวดวงเอาลิ้นยาวๆสอดล้วงเอ็นดูตัวนอนบ่ฮอนได้ตวงมันล่วงสอดเข้าแผ่วในไปพิจารณาเอานะครับ

หลานเฮยหลานข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนข้าใจลูกเตอะฟังกำอีปู่สอนอีปู่ม้วยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อไตบกถางตัวไปมันเนี่ยมีที่ทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุ้นปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนปลายหน้าป้อแม่เปิ่นสอนอย่างอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาตาฮบคนตี่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีกคือเลียวเว้ยของเปิ่นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ่นตวยหลานจักเสียหน้าบ่ว่าลูกไผคนไรหลานข้าคือมีกิริยานอบน้อมฟังคำป่อแม่ตนเป็นคนอ่อนน้อมมีใจอบอ้อมอารีข้าใจห้ามเฮียนเด้อจะได้พบความสุขีสิ่งที่เฮามีจะอุดหนุนไปหน้าจะอุดหนุนไปหน้าจากน้องคำน้อยกวางคำบ้านแม่ตำบลแม่นะอำเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่ขอขอบพระคุณป้อนนานต้อมสาธุเมย์บไรสันปวงงามสุเปิงแม่แตงที่ได้สั่งได้สอนได้เนะได้นำเกี่ยวกับเรื่องข้าวห่ำข้าวซอและแฟนข้าวหลายๆคนตวยขอขอบคุณตวยหวานครับมโนไทยหัวใจเป้าว่างเขียนมาจากบ้านบนดอยเขาสูงฟังเปิ้นหยอกล้อข้าวซอน้ำจูงตอบกันนันนุงดังไปทั่วบ้านฟังป่ออำนวยป่อจ๋าตอบต้านเสียงดังกังวานม่วนเพราะแฟนข้าวป่ออำนวยเปิ้นเขียนไพเราะเกาะกันเกี่ยวก้อยหลายกำสัมผัสเรียบร้อยตอบถ้อยจากกันฟังแล้วม่วนงันตอบกันเหนือใต้เจ้าก็ใครเขียนเขียนบ่ใครได้สมองมันบ่ไปใจฮักด้วยการศึกษาปัญญาบ่นักนักใจข้นักใจข้าเจ้าคนดอยน้ำใจน้องไทยสู้ได้บ่ถอยเพราะข้าเพราะว่าคนดอยชอบสารข้าวก้อมผิดพลาดที่ไหนขอป่อช่วยซ่อมน้องเขาขอยอมน้อมรับนึกจะบ่เขียนใจมันซ้ำฮักจับกระดาษขึ้นเขียนมาช่วยกันแต่งคิดฟื้นฟูรักษาข้าวห่ำล้านนาโบราณพื้นบ้านศิษย์ขาดครูสอนสุนทรกล่าวอ้างขออย่าลำคาญหนักน้องใครได้สักคนมาเป็นกู้ซ้อนช่วยสอนข้าวก้อมซอใหญ่อยู่ถึงวันนี้ตึงบ่มีไผเหลียวไปตั้งใดหันกับปากกว้างถ้ามีสตางค์นี่จะออกจากบ้านแสวงหาแนวทางข้าวจ้อยไปขอป้อนหนานลวดบ้านพี่น้อยพดแผวบ้านอ้ายหงคำเจียงหายน้ำลับแฟนข้าวประจำน้องเขาชอบฟังหงคำปีไอขอบคุณป้อนนานตอมที่ป้อตอบซ้ายข้าวห่ำซอใหญ่ของน้องนักปราดเมืองเหนือป้อเขามีพร้อมคำสอนข้าวก้อมคนไทยไขฮือเป่งวะที่เจ้าสงสัยตอบข้าวซอใหญ่ไขจนเป่งแจ้งป้อนานตอมหนอป้อบ่ใจแกล้งฟังป้อแสดงธรรมะคติสอนใจมีในพุทธธรรมะสอนฮือต่างดีเหมือนแก้วไข่มุกเก็บมาคัดสีไว้เป็นของดีสืบต่อไปหน้าว่าความคิดถึงแฟนข้าวทั่วราเมืองเหนือล้านนาพี่น้องบ่ใจจ่าเติงบ่ได้จ่าเติงชื่อทุกคนพร้อมในสารข้าวก้อมซอมามันมีหลายนักหลายคนแต่หนาแฟนข้าวล้านนาอำนวยป่อเจ้าขอฮื้อสุขีมีของมีเข้าป้นจากภัยพานสิ่งร้ายขอจงสมหวัง3ตัวเลขใต้ส่งข่าวบอกเจ้าเขาตวยถ้าหากพี่น้องแฟนข่าวซื้อหวยขอฮื้อท่านรวยที่1เด้อเจ้าแม่แม่เคิ่นเติ่นน้องจะไปเฝ้าขอน้ำอัดลมเต่านั้นขอกราบขอบคุณป้อนนานแถมครั้งตอบสารข้าวสั้นซอใหญ่หลานน้อยคนนี้ซึ่งในน้ำใจลวดขอลาไปจบเสียเต้าอีเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยครับเนี่ยป้นห้องว่าเสียมบะโคมคือใส่ด้ามนักๆกำหูมันนักคือเขียนข้าวเจือเจือป้นว่าอย่างนี้ครับน้องคำน้อยกวางคำบ้านแม่แม่ตำบลแม่นาอำเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่ได้ขอบคุณป้นนันตอมและแฟนข้าวแหมหลายคนก็ยินดีนักๆนะครับผ่านรายการนี้ครับครับมาฟังข่าวห้ามเรื่องภัยมืดเศรษฐกิจจากปูมะนาวเหลือง5แยกบ้านห้วยบงเหนือหมู่ที่3ตำบลเขื่อนผักอำเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่
บอกเมินแล้วบ่ได้เขียนมาคือเติงหามัวแต่เนี่ยนาข้าวดอยข้าวดอญี่ปุ่นครับประเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ไล่นกแถมแล้วว่าอันครับว่าลกโป๊กป้งกลางตรงนาดอนกจอกพักจบไปหลายกอตุกใจแต่นอข้าวดอข้าวนึงโอ้แต่อีทเนี่ยเป็นเกษตรกรบ่ถึงอีอ่ะปัทธมาก่อนบวรแต่งไหว้คือเป็นไม้ใต้สองโลกโลกาตัวข้ามันน้อยคนเขียมปัญญาแต่มีวิชาปัญญาเล็กน้อยจึงเอาปากกามาเขียนเป็นข้าวซอยเขียนเมื่อยามลมบะจอยเครียดนักประเดี๋ยวนี้เหยมันสุดติกับกับกับหิหาอยากใบเงินทองลงทุนไปแล้วปุ๊ดตื่นซ้ำสองเหมือนท่านไฟยองน้ำตานองหน้าเนี่ยให้หน้าสวนบ่มีฝนฟ้าขี้ไถในนาแห้งเบ้อนี่สินหันนะปัญหาปันเลอร์ขายยังก็เกอร์ราคาปลูกครัวไปแล้วมีแต่ปัญหาหัวอกเจ้านาเกิดมาเปื่อนนี่นี่นี่นี่รายจ่ายมันสูงเหมือนกันอีบีเพียงเสี้ยวนาทีก็ร่วมร้อยอ่ะดินโลนต่อไปเบี้ยน้อยหอยน้อยจิตใจละห้อยเววนบ้านเมืองประเดี๋ยวนี้มันยุ่งสับสนคำว่าคอสละโอนคนนี่มันดินโลนเหลือท่านเฮ้อถึงปวดถึงตัวแด่เปรียบเหมือนต้นไทรอันเหลือแต่ก้านฝูงสัตว์รังควานสอดไส้แมงบ้งจักแตนหลายแสนบ่ไร่เพียบเหมือนมนุษย์หลุมใต้โลกาหลายคนกับหลายซ้อหลายคนกับหลายหาหวกออดแมงดาปากันลุมซ่อนน้ำข้างขอดไหนไหลกันไปค่อนหวังซ่อนได้มาอีมือเงินจ๋าอยู่ไหนจำเป็นได้ซื้อบ่ปั่นยื่นฮื้อกันได้5บาทประเดี๋ยวนี้เกือบหมดความหมาย3จ้อนบ่ได้10บาทบ่อันโอ้แต่ก็แต่จะกินได้ยังก็ได้เนาะรายวันก็แปลงแห้งใจบ่มั่นทั่วดินนั่นกาถูกล้ําทาง40ปายอ่ะทั่วดินเนี่ยโอ้หลายปีล่วงล้ําเข้าปี45ปาไปก้าวหน้ายุคนี้ลดลาก็ไหวๆป้อก้าเมืองไทยลำไยโอเพงอัลล่ะลำไยโอเพงก็อีทเหมือนกันเพราะอันยังครับมันเบี้ยบ่ายหลายทางมันนักอ่ะก็เฮาบ่ขายเตื้อจะเอาราคาประกันเอา72เอารัฐบาลว่ามันถึงบ่ได้ขายเด้อขำไม่ฮั่นเด้อขายๆเหี้ยเขาจะกินเปอร์เซ็นต์กิโลละบาทก็คือเขาไปไอ้หมูล่อนก็คือเขาไปไอ้หมูใบที่อย่าเอามานะใบอย่างปะทวนปะเทินนั่นนะก็คือเขาไปพ่องครับยานมันถึงบ่ได้ขายขำอยู่ฮั่นน่ะเออแล้วก็สิ้นเดือนกันยานี่ก็เพิ่นจะมาซื้อแล้วเด้อนะก็ขายเฮเตอร์วันนี้แต่จำเป็นนะเฮ้ยเบี้ยบ้านและทางมันถึงได้จ่ายถ้าอย่างนั้นก็ปีหน้ารัฐบาลเบื่ออย่าดูแลฮื้อใหม่เพราะปีนี้มันล่ำไปละเออเขาเล่นแบบนี้เฮาก็จะเป็นต้องลุยโดยเขาอย่างเงี้ยเฮาก็ไม่ได้กินนะจะขำกล้ามือเด้อจะบอกเฮ้อลำบากถั่วดินเนาะลำไยโอแห้งกับว่าแล้วลำบากถั่วดินฝนซ้ำมาแกล้งเสื้อขาวก็มาแห้งแต่เนาะจะเนี่ยจะได้จำเป็นได้เซาะเพื่อกลัวลูกเต้าวิทเฮียนโฮงสีเข้านั่นนึ่งกินข้าวเปลี่ยนตั้งใจห้ำเฮียนเปื่อวันต่างหน้านะกินข้าวเปลี่ยนมันถูกหน่อยเนาะพ่อเป็นเจ้านาเจ้าสวนเทือนหญ้าหวังลูกได้จบปริญญาเมื่อซ้อยจักเตือมสบายยามสายบ่ายค่อยเมื่อกำลังลดน้อยถอยลงเออเขียนห้ำวันนี้วัตถุประสงค์หนึ่งในตำบลคนจนมากกว้างคนรวยอยู่สูงเมตตาถูกล่างโปรดได้นำต่างห่างตุกหัวอกเจ้านาเต้าล้มก้มลุกเสาะหาที่สุบะได้ตังรวยปุ่นน่ะเน้อเลข57ออกเห็นแล้วบ่แจ้งมันเป็น51เฮียออกแล้วสาวแวววิทย์หวยขออายอำนวยช่วยเหลือพ่องเตอช่วยเหลือพ่องเตอช่วยซื้อโทดินไปต้มนะเออก็เอามาเลยช่วยซื้อก็ได้กะสักถังบ่เออสีบุญเรืองบู้มะนาวเหลือง5แยกบ้านห้วยบงเหนือหมู่ที่3ตำบลเขื่อนภาคอำเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยินดีทั้งนักขับโจมมาที่อำนวยเนี่ยมันถึงมีนี่เหี้ยซะป้าล่ะครับเนี่ยภายเศรษฐกิจเจ้าให้เจ้าสวนก็ความลำบากมันเป็นอย่างใดกับพี่น้องก็คงอยากรับฟังเนี่ยมีหยังก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยอุดหนุนจูนเจือกันไปไทยช่วยไทยประเทศไทยเจริญล่ะครับ

0: ข้าวซอฉบับต่อไปจากป้านันต่อมสาธุเม36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันพงงามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่ปราดเจ้าบ้านท่านหนึ่งครับขอเฮือเผยแพร่ข้าวห่ำกระเมืองของเฮาขึ้นไปสู่เจ้าไทยภูเขาปุ๊ดอะแถวบ้านผานกกกตำบลปงแยงไม่ริมมุ่นนะครับหรือชาวไทยภูเขาทุกแห่งฟังกำเมืองได้สบายฝากของดีกวีข้าวจ้อยไปฮื้อหนุ่มน้อยอยู่ดอยหนไก่ใจหนุ่มคนนี้มีความสนใจข้าวสารซอใหญ่ดังไปกึกก้องอ๋อมีคนสนใจเนาะห้อมห้อยปูดอยลมจอยปัดต้องไปถึงบ้านจองห้องฟิตออฟฟิศเนาะออฟฟิศที่ทำงานข้าวห่ำกำเมืองรุ่งเรืองทั่วทิศเข้าสู่หมู่บ้านบนดอยเจ้าเขาเผ่าม้งปุงแยงหนองหอยกำลังรอคอยสื่อสารปืนบ้านเปิ้นซอบฟังกันม่วนงานเสียงท่านมันดังกังวานไพเราะได้ยินแต่เสียงสำเนียงม่วนเพราะมาซอกหาบ้านเฮือนจองอ๋อมาซอกหาบ้านบ่นานแหละของผู้แต่งคิดติดตามเจ้าของพี่ชิดปิ่นทองมาจองจดได้อันกาเมื่อตั้งใจมาไก่กะว่าใกล้ถามหาตังไปผ่านแวะแม่แตงซบเปิงสันโปสันโปงนั่นแหละบ้านไร่หมู่5พอดีฟังรายการนี
1: ้ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ไก่แก้วซ้ำส้นต่างกงคอขันคงถึงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าเออตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าห่านพดบ่ต่างขอบฟ้าลูกเต้อน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเต้อน้องเนาลูกเต้อน้องเนาล้างหน้าสีตาดังไฟนึ่งเข้าเนื้อตัวยิงเหล่าหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนคือมันพร่ำพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเข้ากับป้าป่อแม่ลูกมาก็จะได้พร้อมเสี่ยงฮ่านมาแล้วเด้ออีปูสอนหลานเนื้อใบหน้าเกี้ยงเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะ

ขาจะเล่าย้อนอดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะมีอยู่ที่ตามชนบทห่างไกลบ่าวหน้าฝนนะครับเฮาเกยได้ลุ่นผมนี้ไปแอวสาวเมื่อไปแอวสาวแล้วฝนมันตกขังครับปีกบ้านบ่ได้ลงกึดว่าอะหยังจะเกิดขึ้นนะฮะและจะแก้ไขอย่างใดถ้าท่านเป็นสาวสมมุตินะครับเอาละครับน้องแสงจันทร์สุภา 13/1 หมู่ที่ 3 ตำบลร่องอำเภองาวจังหวัดลำปางคือผมมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าบ่าวหน้าฝนเนี่ยมันเป็นอย่างไรย้อนอดีตไปนะครับฝนเหยฝนตกมาแถมเมาะอันฝนตำเหาะตกมาเนี่ยอย่างบ่าวมาแอวล่ำฝนซ้ำฝนตกขังเป็นตาดีจังไอ้คำไอ้น้อยมันเป็นใหญ่ไอ้คำไอ้น้อยไอ้ทองไอ้อินก็ปิกไปเสียจ้อยเหลือแต่ไอ้มวยป่อแห้งเจ็บใจฮือฝนมันตกตกไปตกงาตกมันบาดย่างอ่ะไผ่วานไผ่จ้างมันซึ้งฮะน่ะตกซึ้งอยู่ฮะครับมันตกขังบ่าวเคิ้นบ่าวสามสลึงคนซึ้งคนตึงเคิ้นตื่นอยู่บ้านคนดีๆซะบ่ขังฝนมาตกขังคนซึ้งคนตึงเคิ้นตื่นอยู่บ้านใครไปหาหมอเอามาผ่าจ้านมันแสนลำคาญเจ็ดลำน้องซัดสิ่งของขว้างสิ่งของซัดลงตุ้มๆตำๆก็ตึงบ่เยี่ยมหูขิงเว้ยก้าวตากว่าแล้วมันตึงบ่ตัวบ่ติงซ้ำหลายตัวปิงอิงเสาอยู่หั่นนั่นเถอะโอ้ยหุ่นต่ำคอหุ่นต่ำคอต่อมืองอแข้งสั้นเนื้อหนังก็มืดดำพังหายมันตึงบ่งามเชิงอย่างฮะเนาะตัวก็บ่แย้งตัวขี้เล่ขี้หายมาจ๋าว่าอ้ายตึงเมาอ้ายตึงเมามาขอฮักน้องแม่ป้องแขนเหล่าเมาเสเลเมาแสงจันน้องล่าอ๋อไม่เจ้าค่ะอันคนดีๆมันถึงมาเมากะน้องนึกในใจเป็นดีไข้ข้าไผขับมันมานานั่นนะไผขับมันมานานั่นอันฝนผีตายซะมาเป็นใจพี่จันตกมาอยู่หั่นสุดคืนโอ้ยกะลำคาญยอดชูโอ้โหป้อหมื่นจนน้องลุกยืนจี้ประตูฮื้อดอกยังไงก็บ่ไปยังไงก็บ่ปีจี้ประตูฮื้อครับป้อสีมอยดำซ้ำดักชื่อกื้อบ่หือบ่อือตังปีกโอ้ยก็มันโคนบาดเต็มโอ้ยฝนนอฝนเฮ้ยเลยตกชิจนแมงเมาขึ้นมุงไฟกบเขียดก่อห้องกูก้องเสียงใสอึ่งอ่างเลไลจวนกันตอบท่องนะพอได้กาครับมันธรรมชาตินะครับจิงหิดจักแตนลำแผนจ้องสูนกันเนืองนองสาวๆยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวใจสาวก็ปวดร้าวโมโหม่ำเมาเหลือทนอันคนผังให้ได้มาขังฝนหันทีจะโดนน้ำมนต์ผ้าโตเหลียวพ่อเมื่อใดก็นั่งหันเจ้าโก้นั่งหันเจ้าโก้ปุโธธโมเหียดเด้อโอ้ยก็ยังมาค้านหันอันคนแง่เซอะจะเอาดุนหลวนเนอแต่นะเสียงไก่ขันห้านฟังเสียงไก่ขันห้านเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเปิ้นอู้กันขันห้านคือค้านหันนะครับเปิ้นขี้ค้านหันนะเปิ้นถึงว่านั่นไก่ขันห้านอะไรอ่ะเปิ้นขี้ค้านหันเอาแล้วอีกนะครับเสียงไก่ขันห้านก้าวต้านมาหาเสียงหมาหอนมาโหยหาจ้องว่องอันน้ำมันกลมก็โอ้ยเบาๆต้องย่องส่องแสงมองมองวอดวับเอ้ยไอ้เบาผีตายก็สมาไหลยับเมงนูนจี้จุงจี้เมงมันนั่นเจอเอ้ยเก็บใส่น้ำโคหื้อน้องแสงจันว่าเอาเมงมันฝากน้องไว้คั่วนั่นเจอเมงเมาเมงมันเดือดนั้นชั่วชั่วหูตาเมามัวสอดเซาะโอ้ยน้ำมันก็มดกลมแด่โอ้ยไอ้ก็งมเรียบเลาะจักแค่ส่องเงื้อเมงมันนะโอ้เอาแค่ไปส่องหำแล้วไอ้ลงควงแล้วน้องแก้วเสงจันปะโทฟังรีบเลียวตันหกเข้าในห้องแล้วบักกองมันลงเหือนไปเลยเนาะปล่อยให้ไอ้หนาวเน็ตเซ็ตบักกองดองตามแค่มองบ่มึงน้องเข้านอนในหัวใจเป่งลึ่งจังคนเหงาดึงมันแอวเมินมาแถมกำเตอฮึไอ้คนเคลื่อนเตือนจะเขียนบัตรเจิญฮึลงจากบ้านถ้าคนหักกันน้องกับบะยันย่านคงชื่นเจยบานแต่ตักแม้นฝนตกขังคนงามที่หักจักดีบ่น้อยแต่นาคงได้ตอบตักยอดรักขวัญตาแสงจันทร์สุภาบอกว่าซากหน่อยหยอกเย้าเสียงหวานสำราญอิงอ้อยดีใจเต่าดอยเต่าจ้างอันนี้มันเป็นไอ้มวยป่อแห้งเอ้ยเอาอย่างมาจ้างน้องเมาตัวดำพังหายคายต่อไฟเผาจ้างก็บ่เอาแต่เนื้อเจ้าค่ะ
มาแอวก้นตังเนี่ยเอ้ยอย่างคนผีบ้าอย่าได้ปิกมาแถมซ้ำบ่าวแอวฝนตกตะลกเจ็นล่ำจุลงไปย่ำแมงมันก่อนจำนันสู้กันฟังเล่นเพื่อเบาสมองจุไข้หัวเล่นบันไดแต้แลจากน้องเสียงจันทร์สุภา13ทับ1หมู่ที่3ตำบลร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางปราดไม่ยิงคนหนึ่งนะครับตีเมืองงาวลำปางทีเดียวครับลองฟังลีลาการแต่งข้าวเฮาจะหันภาพออกมาเลยว่าบ่าวไปแอวน่ะเปิ้นยังนึกถึงว่าถ้าคนที่เฮาฮักในฝนตกขังสัก3คืนเปิ้นถึงบ่ว่าอย่างไรเด้อเนาะโธ่มันมีความสุขนะยิ้มใส่กันนะเฮาใครซี้กับไฟแล้วมันจะรับจะรับกับตีกันตาบ่ฮึมันรับนะแต่มันจะมีความสุขสักตะใดบ่ฮู้ซะมาไอ้คนซึ้งตึงมาขังฝนไว้นี่มันนึกแต่ให้บุกเรานี่ครับลีลาการแต่งข้าวเปิงเปิ้นไปเป็นครูสอนโรงเรียนต่างๆได้อย่างสบายทีเดียวครับก็ขอยินดีกับน้องแสงจันทร์มณโอกาสนี้ตวยครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับคนเฮาเกิดมาบอกว่าไผคนใดคนยากดีมีจนอย่างไรก็ตามปัญหาย่อมมีตวยมามันจะหมดปัญหาคือตายจากโลกไปแล้วนะมันก็เหมือนว่าเสี่ยงปัญหาฉะนั้นเปิ้นรวยแล้วบ่มีปัญหาก็มีครับนักกะน้อยตาน่ะจะคือมันถูกใจพอใจทุกคนเป็นไปบ่ได้ครับฉะนั้นในครอบครัวใดถ้ามีปัญหาเฮาจะแก้ไขวิธีใดเออมาแม่ผัวเหมือนดุ้นหลัวก็สันมุยมันก็จังมีแล้วครับเออเรื่องแม่กับเมียเนี่ยก็ตัวปัญหาเหมือนกันนะครับอันนี้เมียเฮาอ่ะอันนั้นกับแม่เฮาอ่ะหักเมียก็เสียญาติหักญาติก็ขาดเมียแล้วท่านจะเยี่ยอย่างใดล่ะครับเนี่ยจะเกาะกลุ่มลุมลากันฮืออยู่ด้วยกันได้ไปเบิดฉะนั้นป้านันตอมสาธุเม36ทับ4บุรี5บ้านไร่สันปงงามตำบลสุเปิงอำเภอแม่แตงเชียงใหม่ปราดเจ้าบ้านแห่งอำเภอแม่แตงเขียนข้าวห้ามเรื่องแม่กับเมียมาฮือพี่น้องหมู่บ้านเฮาฮืออำนวยมันเล่าฮือฝังมนต์ม่วนในรายการนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบรรดักกันหน่อยทีเดียวครับทุกระทมคืนขมใจนักแม่ก็ดีฮักเมียก็ดีหวงส่วนว่าแม่นั่นก็บุญคุณใหญ่หลวงเอาใจพุ่มพวงแต่ก็บ่ได้พระแม่มารดาติสากะไว้เมียก็อะไรไฝ่ฮักมันมีหันอย่างนะแต่แม่ผู้สร้างสรรค์กอดหวานอวบฟักพ่อฮักลูกเต้าใจแปลงคำว่าเมียนั้นเป็นผู้แอบแฝงเอากันเป็นแฟนกึดล่ำต่ำสร้างเสน่ห์มายาปาเฮาอวดอ้างความสวยความงามน่าฮักแม่ก็เฝ้ามองปองดองลูกนักฮักสะใภ้เจ้าเมียนายลูกเขาฮักเขาก็ฮักนะเนาะเขาเป็นพ่อเป็นแม่ก็ฮักตัวเองนะถึงว่าเมียนั้นเป็นผู้อาศัยอยู่กับลูกชายจนมีลูกเต้าแม่ก็ยังถนอมอบอ้อมพ่อเฝ้าเลี้ยงหลานของเฮาช่วยกำเลี้ยงหลานแถมเมาะแม่เลี้ยงลูกก็ยังบ่พ่อหลานคือแถมซ้ำแล้วจะเนี่ยอันสันใดส่วนว่าเมียนี้ก็ดีเอาใจจะทำอย่างใดหัวใจแตกเมียบางทีก็ด่าแม่ผัวตัวเฮาจะเป็นบ้าเมียเมื่อเมียนินทาแม่จันก็เฮาเป็นสามีบ่ฮู้ที่สั้นจับในบ่ได้ใจความจะลงเมียแต้ก็แย่เหมือนกันโถเอ่ยเวรกรรมมาทำแส่เสแสงแม่ก็เท่าชรากายากะเหี่ยวแห้งบ่ใครมีแห้งแต่เล่าเมื่อถูกกดดันทุกวันค่ำเจ้าแม่ก็ยังเฝ้าตามองแต่ในใจนั้นมันแสนเศร้าหมองน้ำตาไหลนองย้อยลงอาบหน้าต้องอดทำใจไปเปื้อนลูกล่าถึงเขาจะนินทาว่าร้ายเพราะเขาเป็นผัวกลัวเมียหนีย้ายจะละลูกน้อยคอยนมทำลายชีวิตฮือจิตขึ้นขมแสนจะระทมอกตรมหมองไหมเมียยังเด่นเหนือเมื่อแม่ร้องไห้มันทรมานใจนักแม่ตายวายชนจากโตนภาคปัดกับใจเปลี่ยนได้เดียวดายถือว่าแม่นั้นบ่มีความหมายแม่ไปสบายบ่แหน่งนายหน้าเมียก็ดีใจชีวิตของข้าบ่มีสั่งมาเติกข้างจะอยู่จะไปใจตึงบ่ว่างแม่ผัวผ้าข้างไกลกามันเปืองกำกึดขวางหูขวางตาสมบัติให้นาโอนมาฮือเสียงโต๊ะปางไปลูนสูญหายหมดเกลี้ยงก็คงเหลือเพียงฝันข้างทรัพย์สินเงินทองของแม่แตกมั่งแม่กึดก่อสร้างมานานปล่อยเมียสะใภ้ได้มาเผาผ่านแสนจะรำคาญบ่จ้างปากต่าง
แม่กับเมียเสียไปหนึ่งด้านเพราะกิเลสมารขวางไว้พี่น้องทั้งหลายไผมีสะใภ้ใจคือถูกต้องกองธรรมแม่กับสะใภ้ได้พิษเถียงกันจะไปถือกรรมข้างเดียวบ่ได้แม่ก็มีพระคุณเทิดทูนกราบไหว้อย่าฮื้อไฟในมันโว้ลุกปัญหาทางใจจะได้บ่ตกต้องแก้ไขด้วยปัญญาเป็นคนกลางเอาไว้แก้ไขปัญหาขึ้นศอกลงวาจังปลาหือยุ่งก้อยแปลงใจยาวสาวเครือพักบุ้งอย่าได้วู่วามเจ็ดล้ำเวลาพลาดไปกว่าได้ตกน้ำจะช้ำใจอายคนเดียวเหมือนตกนรกหัวอกเป็นปิ๋วแม่ก็มีคนเดียวหาไหนก็บ่ได้อันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจใจใจอย่าละแม่ไปขว้างทิ้งแม่กับเมียตาเพียกับแมงพิงมันตึงยิ่งเข้าตำหาก่อนว่าตาฝากมาเต่าอีเต่านี่สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮยหันก่อพิษกันเมื่อเจ้าเมื่อค่ำฮือเฮยอย่าถือไปเลยและนางน้องเนาเนี่ยกรรมสอนเหล่านี้จะเอาไปขว้างฮือไผ่แล้วครับคือท่านผู้ฟังทางบ้านได้ไปปรับในชีวิตของตนเองและในครอบครัวตัวเองเพื่อจะได้พบกับความสุขความสบายจะได้ละครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10เป็นห่วงท่านนะครับปนานตอมสาธุเมปราดเจ้าบ้าน36ทับ4บุรี5บารายสันปงงามสบเปิงไม่แตงเจียงใหม่ครับเป็นคติสอนใจได้ดีทีเดียวล่ะครับ

ลับเข้ามาคลายเครียดกันเฮพ่องนะครับจากน้องแสงจันทร์สุภา 31/1 บ้านศพปอนหมู่ที่3ตำบลร้องอำเภอเงาจังหวัดลำปางชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยปราดเจ้าบ้านท่านหนึ่งทีเดียวครับในลีลาสปะสเปดคือพี่น้องคลายเครียดได้ครับแสนสงสารหนานนวลหนานนุดลุงปันลุงปุ๊ดไล่ลุดลงเหลงป้าเป็งป้าปักข้าเต้าตัดต่อเต่งผีมดผีเมงฟ้อนเพลงผ้าฝ้ายอาเอ้ยอาอ่อนหมู่มอนแม่ไม้ตีค้อนตีควายปกปกนั่งนั่งนอนนอนวิ่งบอลแวดบกจกจกของจกเข้าเปปังนั่งนั่งอานายนายนาดน้องนี้ตุบตีต่างๆห่อผุเฮือนพังลุงลังลิงเล่ละลื่นเลิงลมญาติโยมโยเยโซซักโซเซรีบร้อนไออินไออานจับจานจับจ้อนก้อยไปก้อยป้อนเนินายกากินกล้วยกัดตับตีต่อตายอีน้องอีนายเอียงไออ่อนๆทุกทางโถมทองเลาะล่องเลาะล่อนมดเจาะมดจอนลงลึกหม้อใหม่มันมีสีสวยซาบซึ้งบะลึกบะลึงแดงดำเตะตีต่อยเตาะเกาะเกาะกำกำขี้จิขี้จำตกตามตำไตนกน้อยหน้าหนาวหุยหาร้องไห้จุดผู้จุดไฟตุ้มตุ้มลุงเลืองลุงเหลางอยเงาเงี้ยงุ้มนั่งกัดนั่งกุ้มฟูมไฟเสือสิงสอดเสาะเหาะห่อนเหินหายแมงเมาแมงไม้ตายตกต้นตองของขึ้นของขายขายเคียงขายข้องแสงทำแสงทองเลิศล้ำตุตกต้นตานจุจุจำจำพ่องยื้อพ่องย่ำยืนแยงเนนน้อยเนนนบไปปบไปแปงหนานดีหนานแดงเฟื้อแฝงพ่อเฝ้าป้าปอป้าปันตวยตันต่องเต้าไปปะป่าเป่าหน่องโน้มปู่ปุ๊ดปู่ปีตุ๊บตีต้มต้มตั้งลุตั้งล่มเซโซตองตูนต้องตูนต้องเต้าหลองเล่าหลายโหลห้องอกห้องโอตกโตตกใต้เมงเมาเมงมันดุดันดอกได้วุ่นวะวุ่นวายเววาอวดอกอวดแอวหมู่แมวหมู่แม่ดุดันเก่งกล้าเดียวดายเขียดขาคางโคกตกต้นตานตายตาลืมตาลายหัวหายเหี้ยหันลดลาแล่นเร็วเข่าเขียวเขตขั้นดอยสูงดอยจันแต่ตักกุ๊กแกงกำกินเจ๊กจีนจองจักจักจ๋าจงแจ้งเลืองลองน้องน้อยนุ่มเนื้อใส่เสื้อซ้อนสองจำนำจำนองไก่กองกอบกู้จ้าเจื้อเจ้าจอมเพียบพร้อมเฮาผู้บุญเชิดบุญชูตันไทยข้าวขำขันแมงมันหมู่ไม้ฟังเพื่อมุ่งได้บันเทิงความรื่นเริงส่งถึงท่านเจ้าสุกเตี้ยงเต้าลวดเลยลาก่อนเลยนายเฮยดีลาการแต่งข้าวสปะสเปดของน้องแสงจันทร์อันนี้แหละครับปราดเจ้าบ้านคือพี่น้องได้รับฟังคลายเครียดก็ฉะนั้นท่านควรจะศึกษาไว้พ่องก็ครับเขียนข้าวห้ำข้าวซอปึกฝึกสมองได้ฟื้นฟูข้าวซอลานาเฮาบ่ฮู้สูญหายไปข้อความอย่าเสียดสีคนหนึ่งคนใดฮือเสียหายเฮาเล่นกันเพื่อส่งเสริมในศิลปะหรือภูมิปัญญาเจ้าบ้านหรือข้าวห้ำกำเมืองของท้องถิ่นหมู่เฮาบ่ฮือละบ่ฮือลืมไม่เอาเฮาเก่าบ่ละอันนั้นลีลาเหล่านี้นะครับเฮาจะจ้อยเป็นข้าวซอก็ได้จะซอทํานองใดก็ได้นะครับถ้าโก่งเหี้ยวบงกะเห็นไหมมาย่ำไฟไกวใบเป้ามานาวหล่องของนกเขาหืนจะจ้อยอย่างใดก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลาผมเลยเล่าเอาแบบนี้มันจะได้วุ่ยขึ้นจะได้ละครับครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10ได้มอบผู้ผมอำนวยกำลังพัดได้มาเล่าข่าวให้พี่น้องได้รับฟังกันทางบ้านก็เพื่อจะให้พี่น้องได้รับความสุขสนุกสนานและมีความฮู้ความบันเทิงไปในตัวอย่างใดเหี้ยก็ดีอย่าลืมนะครับฝึกสมองเขียนข่าวส่งให้ผมด่วนครับบ้านเลขที่110/114ถนนกองทรายตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50,000 ต่ออันแผ่วแล้วครับมีปัญหาโทรศัพท์ถึงผมได้ครับ504-586เลขนำ053นะครับพี่น้องหมู่บ้านเฮาติฮักครับเข้าหน้าฝนนะครับก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ครับกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับกินอาหารที่สุกใหม่ๆก็จะเป็นผลดีกับท่านเองครับท่านจะไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปตรงไปนาไปแพะไปป่าไปกินไปตามที่ไหนอย่าประมาทครับเรื่องรถเรื่องลา
อุบัติเหตุมันหนักอุบัติภัยมันหนักทีเดียวไปแพะไปป่าก็ระวังครับระวังอะไรอย่างครับใบไม้ก็โป่งแมลงแมงอะไรอย่างต่างๆก็มากินใบไม้ไอ้เฮาก็จะไปซ่อแมงฉันเตือนไปสันลนเสียกันฮะนะครับงูเงี้ยวเกี้ยวก่อนกลัวสารพัดเกาะกอดเกี้ยวตีนายฉะนั้นระวังสัตว์มีพิษเห็ดต่างๆที่ท่านได้มาก็ระวังครับระวังเห็ดเบื่อเห็ดที่เป็นพิษก็มีเหมือนกันนะครับอันนั้นต้องถามคนที่มีประสบการณ์นักๆเพื่อความบ่ประมาทก็เลยเตือนๆเอาไว้ตอนเองแหละครับกรรมบักเก่าเป็นคติสอนใจช่วงนี้เอาไปอู้เล่นกันก็ม่วนแล้วครับแห่ไปตะนกจักตายทุกบ่วงสักวันดวงอยู่ในไม้ไผ่พ่อบ่หันจักตายสักวันเปื้อนนกบ่แห่รู้จักนกบ่แห่ครับบ่แห่หัวขวานลูกลานตัวดวงเอาลิ้นยาวๆสอดล่วงเอ็นดูตัวนอนบ่ฮอนได้ตวงมันล่วงสอดเข้าแผ่วในไปพิจารณาเอานะครับ

หลานเฮยหลานข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนข้าใจลูกเต้ฟังคำอีปู่สอนอีปู่ม้วยบอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อไตบกถางตัวไปเหมือนเนี่ยมีที่ทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุ้นปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนปลายนาป่อแม่เปิ้นสอนอย่างอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาตาฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีคือเลี้ยวเว้ยของเปิ้นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ้นตวยหลานจักเสียหน้าบ่ว่าลูกไผคนไรหลานข้าคือมีกิริยานอบน้อมฟังคำพ่อแม่ตนเป็นคนอ่อนน้อมมีใจอบอ้อมอารีข้าใจห้ามเฮียนเด้อจะได้พบความสุขีสิ่งที่เฮามีจะอุดหนุนไปหน้าจะอุดหนุนไปหน้าจากน้องคำน้อยกวางคำบ้านแม่แม่ตำบลแม่นะอำเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่ขอขอบพระคุณป้อนนานต้อมสาธุเมบรายสันปวงงามสุเปิงแม่แตงที่ได้สั่งได้สอนได้เนะได้นำเกี่ยวกับเรื่องข้าวห่ำข้าวซอและแฟนข้าวหลายๆคนตวยขอขอบคุณตวยหวานครับมโนไทยหัวใจป้าว่างเขียนมาจากบ้านบนดอยเขาสูงฟังเปิ้นหยอกล้อข้าวซอน้ำจุ๋งตอบกันนันนุงดังไปทั่วบ้านฟังป้ออำนวยป้อจ่าตอบต้านเสียงดังกังวานม่วนเพราะแฟนข้าวป้ออำนวยเปิ้นเขียนไพเราะเกาะกันเกี่ยวก้อยหลายกำสัมผัสเรียบร้อยตอบถ้อยจากกันฟังแล้วม่วนงันตอบกันเหนือใต้เจ้าก็ใครเขียนเขียนบ่ใครได้สมองมันบ่ไปใจฮักด้วยการศึกษาปัญญาบ่หนักหนักใจข้นักใจข้าเจ้าคนดอยน้ำใจน้องไทยสู้ได้บ่ถอยเพราะข้าเพราะว่าคนดอยชอบสารข้าวก้อมผิดพลาดที่ไหนขอป่อช่วยซ่อมน้องเขาขอยอมน้อมรับนึกจะบ่เขียนใจมันซ้ำฮักจับกระดาษขึ้นเขียนมาช่วยกันแต่งคิดฟื้นฟูฮักษาข้าวห่ำล้านนาโบราณพื้นบ้านสิทธิ์ขาดครูสอนสุนทรกล่าวอ้างขออย่าลำคาญหนักน้องใครได้สักคนมาเป็นกู้ซ้อนช่วยสอนข้าวก้อมซอใหญ่อยู่ถึงวันนี้ตึงบ่มีไผเหลียวไปตั้งใดหันกะปากกว้างถ้ามีสตางค์นี่จะออกจากบ้านแสวงหาแนวทางข้าวจ้อยไปขอป้อนหนานลวดบ้านพี่น้อยพดแผ่วบ้านอ้ายหงคำเจียงหายน้ำลับแฟนข้าวประจำน้องเขาชอบฟังหงคำปีไอขอบคุณป้อนนานตอมที่ป้อตอบใส่ข้าวห่ำซอใหญ่ของน้องนักปราชญ์เมืองเหนือป้อเขามีพร้อมคำสอนข้าวก้อมคนไทยใครฮือเป่งวะที่เจ้าสงสัยตอบข้าวซอใหญ่ไข่จนเป่งแจ้งป้อนนานตอมหนอป้อบ่ใจแกล้งฟังป้อแสดงธรรมะคติสอนใจมีในพุทธธรรมะสอนฮือต่างดีเหมือนแก้วไข่มุกเก็บมาคัดสีไว้เป็นของดีสืบต่อไปหน้าว่าความคิดถึงแฟนข้าวทั่วราเมืองเหนือล้านนาพี่น้องบ่ใจจ่าเติงบ่ได้จ่าเติงชื่อทุกคนพร้อมในสารข้าวก้อมซอมามันมีหลายนักหลายคนแต่หนาแฟนข้าวล้านนาอำนวยป่อเจ้าขอฮือสุขีมีของมีข้าวป้นจากภัยพานสิ่งร้ายขอจงสมหวังสามตัวเลขใต้ทรงข่าวบอกเจ้าเขาตวยถ้าหากพี่น้องแฟนข่าวซื้อหวยขอฮือท่านรวยที่หนึ่งเด้อเจ้าแม่แม่เคิ้นเตินน้องจะไปเฝ้าขอน้ำอัดลมเต่านั้นขอกราบขอบคุณป้อนนานแถมครั้งตอบสารข่าวสั้นซอใหญ่หลานน้อยคนนี้ซึ่งในน้ำใจลวดขอลาไปจบเสียเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยครับเนี่ยป้อนห้องว่าเสียมบะโคมใส่ด้ามนักนักกำหูมันนักคือเขียนข้าวเจือเจือผมว่าอย่างนี้ครับน้องคำน้อยกวางคำบ้านแม่แม่ตำบลแม่นาอำเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่ได้ขอบคุณผู้นั้นตอมและแฟนข้าวแหมหลายคนก็ยินดีนัก

ดอญี่ปุ่นครับประเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ไล่นกแถมแล้วว่าอันครับว่าลกโป๊กโป้งกลางตรงนะดอนกจอกห้าพักจบไปหลายกอตุกใจแต่นอเข้าดอเข้านึ่งโอ้แต่อีทนะเป็นเกษตรกรบนถึงอีอะปัทภมาก่อนบวรแต่งไหว้คือเป็นไม้ใต้สองโลกโลกาตัวข้ามันน้อยคนเขียมพญาแต่มีวิชาปัญญาเล็กน้อยจึงเอาปากกามาเขียนเป็นข้าวซอยเขียนเมื่อยามลมบะจอยเครียดนักบะเดียวนี้เหยมันสุดติกับกับกับฮิหาอยากใบเงินทองลงทุนไปแล้วปุ๊ดตื่นซ้ำสองเหมือนท่านไฟยองน้ำตาหนองหน้าเนี่ยให้นาสวนบ่มีฝนฟ้าขี้ไถในนาแห้งเบ้อนี่สินหันนาปัญหาปันเล่อขายยังก็เกอร์ราคาปลูกครัวไปแล้วมีแต่ปัญหาหัวอกเจ้านาเกิดมาเปื่อนนี่นี่นี่นี่รายจ่ายมันสูงเหมือนกันอีบีเพียงเสี้ยวนาทีก็ร่วมร้อยอ่ะดินโลนต่อไปเบี้ยน้อยหอยน้อยจิตใจละห้อยเววนบ้านเมืองประเดี๋ยวนี้มันยุ่งซับสนคำว่าคอสละโอนคนนี่มันดินโลนเหลือท่านเฮ้อถึงปวดถึงตัวแด่เพียบเหมือนต้นไทรอันเหลือแต่ก้านฝูงสัตว์รังควานสอดไส้แมงบ้งจักแตนหลายแสนบ่ไร่เพียบเหมือนมนุษย์หลุมใต้โลกาหลายคนกับหลายเซาะหลายคนกับหลายหาหวกอ้อดแมงดาปากันลุมซ่อนน้ำข้างขอดไหนไหลกันไปค่อนหวังซ่อนได้มาอีมือเงินจ๋าอยู่ไหนจำเป็นได้ซื้อบ่ปั่นยื่นฮื้อกันได้5บาทประเดี๋ยวนี้เกือบหมดความหมาย3จ้อนบ่ได้10บาทบ่อันโอ้แต่ก็แต่จะกินได้หยังก็ได้เนาะรายวันก็แปลงแห้งใจบ่มั่นทั่วดินนั่นกาถูกล้ำทาง40ปายอ่ะโทดินเนี่ยโอ้หลายปีล่วงล้ำเข้าปี45ปาไปก้าวหน้ายุคนี้ลดลาก็ไหวไหวโป๊กก้าเมืองไทยลำไยโอเพงอัลล่ะลำไยโอเพงก็อีทเหมือนกันเพราะไอ้ยังครับมันเบี้ยบ่ายหลายทางมันนักอ่ะก็เฮาบ่ขายเตื้อจะเอาราคาประกันเอา72เอารัฐบาลว่ามันถึงบ่ได้ขายเด้อขำไม่ฮั่นเด้อขายเหี้ยเขาจะกินเปอร์เซ็นต์กิโลละบาทก็คือเขาไปไอ้หมูล่อนก็คือเขาไปไอ้หมูใบที่อย่าเอามาน่ะใบอย่างปะทวนปะเทินนั่นนะก็คือเขาไปพ้องครับยานมันถึงบ่ได้ขายขำอยู่ฮั่นน่ะแล้วก็สิ้นเดือนกันยานี่ก็เพิ่นจะบ่ซื้อแล้วเด้อนะก็ขายเฮ็ดเด้อบ่ดีแต่จําเป็นเนาะเฮ้ยเบี้ยบ่ายแลทางมันถึงได้จ่ายถ้าอย่างนั้นก็ปีหน้ารัฐบาลเบิ่งจะดูแลคือใหม่เพราะปีนี้มันล่ําไปละเขาเล่นแบบนี้เฮาก็จะเป็นต้องลุยโดยเขาอย่างเงี้ยเฮาก็บ่ได้กินนะจะขำกล้ามือเด้อจะบอกคือลําบากทั่วดินเนาะลําไยโอแห้งก็ว่าไปแล้วลําบากทั่วดินฝนซ้ํามาแกล้งเสื้อขาวก็มาแห้งแต่เนาะจะเนี่ยจะได้จําเป็นได้เซาะเพื่อกัวลูกเต้าวิทเฮียนโฮงสีเข้านั่นนึ่งกินข้าวเปลี่ยนตั้งใจห้ำเฮียนเปื่อวันต่างหน้านะกินข้าวเปลี่ยนมันถูกหน่อยเนาะป้อเป็นเจ้านาเจ้าสวนเทียนย่าหวังลูกได้จบปริญญาเมื่อซ้อยจักเตื่อมสบายยามสายบ่ายค่อยเมื่อกำลังลดน้อยถอยลงเขียนห้ำวันนี้วัตถุประสงค์หนึ่งในตำบลคนจนมากกว้างคนรวยอยู่สูงเมตตาถูกล่างโปรดได้นำต่างห่างตุกหัวอกเจ้านาเต้าล้มก้มลุกเสาะหาที่สุบะได้ตังรวยพุ่นน่ะเน้อเลข57ออกเทแล้วบ่ใช่มันเป็น51เฮียออกแล้วสาวแวววิทย์หวยขออายอำนวยช่วยเหลือพ่องเตอช่วยเหลือพ่องเตอช่วยซื้อโทดินไปต้มนะก็เอามาเลยช่วยซื้อก็ได้กะสักถังบ่สีบุญเรืองบู้มะนาวเหลือง5แยกบ้านห้วยบงเหนือหมู่ที่3ตำบลเขื่อนภาคอำเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยินดีทั้งนักขับโจมมาที่อำนวยเนี่ยมันดึงมีนี่เหี้ยซะป้าล่ะครับเนี่ยภายเศรษฐกิจเจ้าให้เจ้าสวนก็ความลำบากมันเป็นอย่างใดกับพี่น้องก็คงอยากรับฟังเนี่ยมีหยังก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยอุดหนุนจุนเจือกันไปไทยช่วยไทยประเทศไทยเจริญล่ะครับ

ข้าวซอฉบับต่อไปจากก้นหนานต่อมสาธุเมษ36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันพงงามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่ปราดเจ้าบ้านท่านหนึ่งครับขอเผยแพร่ข้าวห่ำกระเมืองของเฮาขึ้นไปสู่เจ้าไทยภูเขาปุ๊ดอะแถวบ้านผานกกกตำบลปงแยงไม่ลิมมุ่นนะครับหรือชาวไทยภูเขาทุกแห่งฟังกำเมืองได้สบายฝากของดีกวีข้าวจ้อยไปฮื้อหนุ่มน้อยอยู่ดอยหนไก่ชายหนุ่มคนนี้มีความสนใจข้าวสารซอใหญ่ดังไปกึกก้องอ๋อมีคนสนใจเนาะห้องห้อยปูดอยลมจอยปัดต้องไปถึงบ้านจองห้องฟิตออฟฟิศเนาะออฟฟิศที่ทำงานข้าวห่ำกำเมืองรุ่งเรืองทั่วทิศเข้าสู่หมู่บ้านบนดอย

จ้าเขาเผ่าม้งปุ่งแยงหนองหอยกำลังรอคอยสื่อสารปืนบ้านเปิ้นชอบฟังกันม่วนงานเสียงท่านมันดังกังวานไพเราะได้ยินแต่เสียงสำเนียงม่วนเพราะมาซอกหาบ้านเฮือนจองอ๋อมาซอกหาบ้านบ่นานแหละของผู้แต่งคิดติดตามเจ้าของพี่ชิดปิ่นทองมาจองจดได้อันกาเมื่อตั้งใจมาไก่กาว่าใกล้ถามหาตังไปผ่านแวะแม่แตงซบเปิงสันโปสันโปงนั่นและบ้านไร่หมู่ห้าพอดีฟังรายการนี้มานานหลายปีเมื่อใดจะมีโอกาสสักหน่อยอยากได้ลักการแต่งสารข้าวซอยฝึกหัดลองก่อยแต่งคิดฟังกันตึงวันตั้งแต่จันถึงติดเวลาออกบ้านทำงานยามเก้าโมงเจ้าเจ้าเขาเนี่ยการถ้าหากเตียงวันพักกันกินข้าวก็ได้ฟังข่าวตัวอํานวยปวดเจ้าปวดอ่านสำนวนข่าวจ้อยกินไปก็ฟังไปชอบใจบ่น้อยเรื่องสารข้าวซอยซอใหญ่ซอหาบ้านป้อนานต้อมอยู่ไหนเลยถามเปิ้นไปบ้านหิมกิ่มไก่ได้หันป้อนานสารมือกลับไหวมาจากบ้านใดหนุ่มน้อยสำเนียงภาษากิริยาเรียบร้อยอู้กะเมืองได้ชัดเจนมีใจโน้มน้าวอ่านข่าวก็เป็นอู้เก่งใจเย็นเป็นคนหนุ่มเน่าฮะชื่อนามเจ้าเขานายจ้ารอเท่าจะรอนะครับชื่อนายจะรอเท่าอยู่ในสำเนาเผ่ามงลงจากปงแยงแซงผ่านหนองโก้งเข้ามาถึงมงสุปึงพี่ศิษย์หนุ่มน้อยก้อยเข้ามาถึงชื่ออันไทยปื้อพี่ศิษย์หนุ่มน้อยก้อยเข้ามาถึงตั้งใจไว้เมินเคิงใจไฟห้อยใครได้ข้าวสารป้อนหนานสักน้อยแบ่งปันเจ้าดอยพ่องเต้อเรื่องอะยังก็ดีคงมีปะเลอะต้นฉบับเงาเก่าเดิมช่วยอนุรักษ์ป่อจักส่งเสริมจะได้เพิ่มเติมนักข่าวใหม่ขึ้นอยู่ในป่าเขาปัญญาเบาตื้นขอปักกระตื้นข่าวจ้อยพี่น้องคนเมืองป้อนหนานป้อนน้อยอย่าลืมข่าวซอยซอยใหญ่ช่วยกันเฮียนไว้อย่าไปห่างไก่ไปหนีเสียไฟไปเป่าหิ่งห้อยมดดำมดแดงตายเปื้อนน้ำอ้อยบ่หั่นมันลอยน้ำพริกเฮาหลงตังไปขะใจรีบปิกคืนตังเก่าเจ้าเคยเดินของเก่าเฮานี้ควรดีส่งเสริมช่วยกันต่อเติมเสริมไว้เถอะเจ้าเสียงเจนหมู่เฮาคนแก่คนเฒ่าข้าวห่ำกับเมืองเหล่านี้เจ้าก็จักสูญไปไผบ่แน่จี้คือคนอื่นได้สืบไปอย่าได้ตอดละขี้จะหนีไก่อย่าเอาใส่ไฟไหลน้ำแม่กว้างเจ้าพญาพรหมสะสมแต่งสร้างมาแต่นมนานตันไทยเจ้าไทยภูเขายังเอาไปใจเป็นตัวอย่างฮือหมู่เฮาม่อนข้าขอร้องพี่น้องเจ้าเขาคือส่งสำเนาออกอากาศได้กำเมืองของเฮาเหมือนลูกในไส้จะตอดตุ้มไปขว้างซัดอายหน้าอายตาเฮามาภาคปัดสื่อสารปื้นบ้านล้านนาขออำลาไปก่อนเถอะเจ้าเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยพี่น้องท่านผู้ฟังตีฮักเป็นไรครับปราดเจ้าบ้านประหนานตอมสามทุเมษสามหกทับสี่หมู่ที่ห้าบ้านไร่สันปงงามโสปึงไม่แต่งเจียงใหม่ก็ได้คิดเผยแพร่ข่าวซอกำเมืองขึ้นไปสู่เจ้าไทยภูเขาเฮาแล้วนะครับหลายที่อันเนี้ยหมู่เฮาบ่ช่วยกันแล้วไผจะมาช่วยกันครับอนุรักษ์รักษากำอู้กำจ๋าของพื้นบ้านล้านนาเฮาไว้คือสืบเจนลูกเจนหลานกันต่อไปตัวเฮาตายบ่เสียดายเต้าหีเต้าหอยแม่นก็ครับก่อนจากกันกรรมบ่เก่าเป็นคติสอนใจช่วงนี้ตะกี้ก็บอกกรรมครับเสียมบ่คมคือใส่ด้ามหนักๆใครมีคำฮู้นักๆคืออ่านหนังสือเจือนะครับแต่งข้าวห้ามข้าวซอส่งมาครับวันนี้โชคดีมีความสุขเด็ดทั่วหน้ากันครับ

0: ุณกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ปากหัวก็ลุงสอนมึงดีลูกสม
2: ลุงแปงบ่ต้องมาสอนเขา
1: อะไรล่ะ
2: สอนดีนะ
3: แปงโอ้ยแปงโอ้ยเจ็บพอปากแจ๊ะลูโน่สอนไผบ่สอนไม่สอนบ่สมเนี่ยเจ็ดเลือดที่ปากเห็นเนื้อแปงป่ะ

0: บ้านอยู่นี่กะ
1: เออโอ้นึกว่าเป็นไผเอาแป้งก็เอาใจกะไปไหนมานั่น
0: ผมไปพองงัวปูยืนมันจะขายเอ
1: ๊ะมาๆเอาเข้ามาในบ้านก่อนเอากินข้าวไงละกะ
0: ยังบ่ได้กินตู
2: ้ยังบ่ได้กินจ้ะ
1: เออคันอย่างอันกินข้าวไงกับเฮามีเฮายำกินไก่จัดหล่ำเด้ออ้อนให้อ้อนงบขันเข้ามาสู่เอาแป้งเอาใจกะหมอโอ้
2: จังอันนี้เมียมึงกะ
1: แม่นแล้วลูกออนน่ะกะ
2: โอ้จักก้อนก็มันยุ่งงามมันเนาะมาเดี๋ยวยังพออย่างด้วงกว่าง
3: ดาเข้าฮือกินยังมาเพียกอยู่กะยำกินไก่เนี่ยบ่ต้องตีนมาแล้วเนาะ
0: โอ้บ่ได้กินเดียวเดียวยำกินไก่แป้งเฮ้ยแป้งกันพอปากแจ๊ะๆเนาะ

0: จ้าไอ้ไปสาบานไหนไอ้ก็ไปไอ้ตึงบะหมี่นะ
1: บ่ต้องสาบานนะไอ้กำบะหมี่ไผตึงบ่เล่า
0: น้อยฟังเหตุผลไอ้ก่อนกะเออลุงแปกับลุงใจมานี่ก็ดีละขอช่วยอู้เมียเฮาเฮือกำเหรอ
2: เ
0: มียเฮาหาว่าเฮาไปเล่นสาวอ่ะ
2: อังถ้าจะแต่ได้อีหน่อยลุงก็ได้ยินเปิดเล่าอยู
0: ่โอ้แล้วลุงหันงะ
2: ลุงออกไปได้หันเก่าได้ยินเปิดเล่า
0: อ๋อเลยลุงออกบ้านเฮาไปเด้อออกไปก่อนติโดนลูกกุ้ยนี่ลูกล้านพิษหัวกันแต่นี่อย่ามาห้ามปามสั่งสอนสมายุแย่ส่งเสริมมันน่าเอาเขี้ยวล้มซะกำเนาะ
3: โห้ยแป้งหุ่ยแป้งปากนอกปากมาโดนลูกกุ้ยก่อนตอนใหญ่เนาะป่ะ

0: ขี้ยวไปกับเขี้ยวใจกับไปไหนมานั่นฮะ
1: อันไปชื่อเฟืองมันบ่ปันไม้ยายเขี้ยว
0: มาเขี้ยวมากิปะใส่ยำดีกินข้าวเล่นกับกันน้อง
1: เอาตัวตามสบายเขี้ยวกินเลี้ยว
2: โอ้โหเขี้ยวแม่ยังไม่ได้เต็งตัวนะ
1: โอ้เชียวเหยบกินเนาะไอเชียวของมันจุกพอจะตายอย่างนี้ก็พักกาจอต่าง
0: มามากินข้าวแรงด้วยกันก่อน
1: เอาตามสบายเชียว
0: ลาบนะเชียว
1: ห่าน
0: เราก็มีเนื้อ
2: โตแบงแบงเมื่อปิกปากปลาแฮมรู้นี่ถึงเราถึงลาบไม่ได้กินชะกำโอ้ปากนอปากปะ

0: งตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ไปเฮ้ยไป
2: เจ้า
1: ไปมาลองไปดูหรอ
2: คนใส่เสื้อแดงมาอุ้ย
1: ฮะเสื้อแดงกะอันถ้าเพื่อนถามบอกอุ้ยบ่อยู่เอ้ยเนาะ
0: ลุงตาลุงตาลุงตาใครอยู่พ่องอ่ะอ๋อน้องลุงตาอยู่กับครับเนี่ย
2: อ๋อตะกี้อุ้ยบอกว่าถ้าคนใส่เสื้อแดงมาหาคือบอกว่าอุ้ยบ่อยู่
0: เพิ่นบอกเมื่อใดอ่ะน้อง
2: ตะกี้นี่บ่ได
0: ้เอ้ลุงตานี่อย่าได้ลบกันลุงตาลุงตาเอ้ยังได้นี่ลุงตา
1: ครับเดี๋ยวชอบหาบุหรี่อยู่โอ้โหคุณประหยัดกันครับ
0: เออสวัสดีลุงตา
1: คุณโชคใช้หมามากะ
0: คุณโชคชัยไปได้มา
1: เอาสวัสดีครับ
0: เออสวัสดีนี่ผมมาหนังสือเตือนมาส่งนะ
1: อันบอก
0: เดือนหน้าลุงตาจะได้ส่งเงินแล้วเนอะจะไปเพิ่งมีปัญหานะ
1: โอ้ยเจื่อในเครดิตกะบ่ใจเหมือนงัวพันหิ้วมาแล้วนะ
0: แน่นอนบอก
1: แอบมีปัญหาครับ
0: อันผมก็จะขอลวดไปก่อนเด
1: ้อสวัสดีครับ
0: เออสวัสดี
2: อุ้ย
1: ยังแถมบอก
2: โรงเรียนวันนี้เปิ้นเหือสตางค์ไปจ่ายแก้เทอมไปวันนี้วันสุดท้าย
1: ป๊อรอแถมสองสามวันมาได้กับฝ่าย
2: มาได้ต้องเป็นวันนี้เปื่อนน้องเปิ้นเหือกันหมดแล้ว
1: อ๋อเชื่อแดงออกไปใจกูยังรูปๆลับๆอยู่เชื่อขาวมารบกวนฉันละลุงเนี่ยฮ่าไอ้ลูกใจเชื่อดำมอห้อมฉันละอีเฮ้ยแก

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหอยู่
1: สวัสดีครับคุณปัญญากรับ
0: เออสวัสดีสวัสดี
1: ป่ะบางนี้มาเจอแกขี่แดงแรงรีดแกก็ฮะใจเชื่อแดงมันนี่ใจเต้นตุ๊บตุ๊บเลยเชิญขึ้นบนบานครับ
0: เอ๊ว่าแต่ลุงตาอย่ามาใจเย็นแต่เย็นว่างฮะวันพูกแล้วมาวันสุดท้ายนะอย่าต้องส่งเงินน่ะเอ๊อย่างดักปิ้งฮะ
1: โอ้ยวันพูกมันมาใจวันนี้หรอรออ้อนเขากำลังชงมาอยู่นะ
0: วุ้ยหน่อยกา
1: เอ๊เขาโทรมาบอกแล้วนะเขากำลังชงลูกกรุงเทพมาอยู
0: ่นะมันเป็นอย่างเอี้ยลุงตากู้เงินมาเยอะนานะคายเข้าแล้วก็ต้องส่งกันรอไอ้อย่างกับละอ่อนเนี่ยแสดงว่าลุงตามเยอะเยอะนาแต่นี
1: ่เอ๊ไปอู่อันกาเยอะนานี่มันเยอะแต่เนาะหมกป้อใจหลองกินไปอีเนาะแล้วก็อันเงินแถมชวนนั่นละอ่อนเขาไปลงทุนรับล็อกมาชูนหายนะ
0: มันเป็นจะเอี้ยนหมู่เฮานะตอนกู้เงินบอกพนักงานว่าทำนานักติแต่ก็บักกี้ให้เวลาส่งก็มีปัญหาจะเอี้ยนี
1: ่เอ๊คุณปัญญาบักเจือถามคุณโตกใจเถอะคุณชุดที่นั้นก็ได้ผมบักเคยมีปัญหาชักเตือนล้อ
0: แน่บอกครั้งต่อไปเนี่ย
1: รับรองได้เลยคร
0: ับ เออแน่ผมก็จะลองพัดพรหนุ่มกันผมไปก่อนเนอะ
1: ครับยินดีนะครับ
0: เออสวัสดีเนอะ
1: ครับผม
2: อุ้ยอุ้ย
1: อย่างแถมหมอโอ้กูจะดุ้งแล้วอีกท
2: อดครูเอาสตางค์ไปซื้อชุดพละ
1: ป้อเอาไปไม่ได้แถมหมอ
2: วันเนี้ย
1: มันผูกได้ก่
2: อบ่ได้ถ้าบ่ได้วันนี้ตึกบ่ป้าเฮียนอายฮือเปิ้น
1: แน่มาเล่นแกมคู่ลูกแน่อันเชื่อแดงเปิ้นดูไหนอยู่เบามันยังพอพัดพรกันได้เชื่อขาวนี่อยู่เฮือนเดียวกันแต่ต้องบอกไว้ชักคืบชักเยี่ยมแกกูตกใจกูตกใจ

0: อ้สวัสดีครับพ่ออย่ามานั่งเงาก็งกบัสบายกะครับ
1: อ้าวสวัสดีถุงน้อยโอ้ยเจ้าหน้าที่ทกช.เพิ่นมาตวยเอานี่ฉองเตื้อละลูกพ่ออุ่นใจกับลูกเนี่ยละ
0: โหก็จะมาอุ่นใจยังกับผมก็จะมาเอาก้อยพ่อให้15,000เนี่ย
1: หา
0: เอาวันนี้ตวย
1: อั้นแท้ม่อ
0: เดี๋ยวผมจะปีกแล้วเนี่ย
1: โอ้ขอพัดผ่อนเดือนหน้าบัดได้กะลูก
0: บัดได้นะแหมคูกนะผมจะมาฮื้อเพิ่นทางวิไลอ่ะ
1: ป้อเป็นว่าเชื่อขาวนี่มาแรงแช้งเชื่อแดงทกช.อีเนาะ
0: เป็นยังไงม
1: าพัดผ่อนถึงบัดได้เนาะตุกใจอีป้อตุกใจ

0: อีน้อยเข้าไปนอนเถอะไปกูค้านหารบาจะมาแอว
1: แอวก็จ้างเขาอย่างอีแม่เขาบอกอู้เขาเหี้ยย่าง
0: ว่าลิ้นยังบอกเข้าปากเตื้อมาแล้วอีเฮ้ย
2: โอ้แม่มารับเตื้อกะบัดนี้คนเฒ่าบ้านใต้นะเขารับกันหมดแล้วเนอะ
0: เขาขี้ค้านหรอก
2: เออน้องหรอกินข้าวแรงกำอย่างจ้ะ
1: กินข้าวกับน้ำพริก
2: อ๋อเป็นว่าประเดี๋ยวนี้จำไอ้พริกแม่นก่อน
0: เฮ้ยไก่ก็ขันหันแล้วเนอ
2: แสดงว่าขี้ค้านหันผมแม่นก่อนบ่เป็นยังกำเด็บผมก็จะพริกไรแม
0: ่ตามใจไผบ่คือพริก
2: โอ้โหเอ็นไปตะนกจะตายถูกบ่วงสวรรค์ดวงมีในไม้นกบ่แห่ยังหันจะตายสวรรค์กำโลกบ่แห่เนอ

0: รับแต่การน้อง
1: เออแม่แหมละกันอ่ะเจ้าวันนี้ใครรับเจ้าเนอะวันหน้าก็เปียกมาแอแหมไป
0: ไอ้มาขอกินน้ำนี่บ่ได
1: ้เออกินก็กินเนี่ยแล้วก็เปียกเห็นเ
0: นอะเซ็ตน้ำมันพายไอ้นอแน่แน
2: ่พายอีน้อย
1: ฮะไอ้นอนะไก่แม่มันมาแหวกขอกินน้ำบ่ได้วะ
2: แม่ก็คอแห้งกินน้ำสักบวยแล้วแล้วมึงก็เข้าไปรับเหรอ

0: น้ำมันพายที่พ่อหมอฮือเนี่ยเขาไปใส่น้ำมอเขากินเนี่ยแล้วมาได้ผลแท้กะฮะโอ้ถ้าจะได้ผลแท้เฮ้ยเสียงเคาะประตูแห้งเงี้ยนะโอ้คำเดียวที่รักจ๋าก็เดี๋ยวพี่จะเปิดประตูให้นะจ๋าโอ้เดี๋ยวฮะฮะโอ้อันป้าแก้วอย่ามาบ้านเขาเด็กดูนี่ฮะ
1: ไอ้จ๋ามามามาจอยกันจอยกัน
0: โอ้โอ้เบาแล้วเบาแล้วป้าหมอป้าหมอจ๋าน้ำมันพายผิดหม้อ
1: ไอ้หนอจ๋ามามามาจอยกันจอยกัน
0: โอ้โอ้ลงมาจอยเว้ยลงมาจอยเว้ย
1: ไอ้หนอจ๋ามามาม
0: าจอย
1: กันจอยกัน
0: ลงมาจอย

0: ป้าป้าเขาจะมีอะไรเนอะป้า
1: อ้าวกูแค่ห่านแกเนาะคนขี้ข้านฉันหลังเหงากินข้าวไงแล้วนอนกินข้าวจองยาแอวใครจะมาเอามึงหันฮะ
0: อีป้าจะไปห่านให้ดูให้อีป้าเคยห่านเขารีบงอกก็
1: เขารีบมันมาใจเชาะเมียเหรออันนี้มึงไปคนมึงต้องเชาะหาเมียลูกมาไออ
0: ีป้าตาเขาบอกผมจะเอาเมียคู
1: ฮะฮ่าถ้ามึงได้เมียคูแต่นี่นะอีป้อจะขายนาปั้นเก้าต้นขามจัดการแต่งงานเฮ้อมึงไหนโรงแรมตัวใหญ่โตนะบ่าจะบอกเฮ้อ
0: แต่บ่อยป้อ
1: โอ้ยเอาแล้ว
0: เออแล้วอีป้อคอยดู

0: ลุงจัดงานแต่งงานให้ลูกบ่าวเสี่ยงเป็นแสนพ่อบ่บอกกันห้องล้อ
1: เฮ้ยมาจ้างบอกอย่างใดนะเอ้า
0: ก็บอกตามพี่ตามน้องก็ได้เหรอ
1: บ่ใจนะคือว่าลูกลุงนี่เมียมันบ่ใจคนธรรมดามันไม่เมียครูหรอก
0: อั้น
1: จัดแต่งงานในโรงแรมบุญอย่างชูนี่ไปเนี่ยอย่างใดแต่งตัวบ่เลอะเทอะทะกินอาหารตะเกียบงับตะงับกูกำแล้วชูจะจ้างกันวะเป็นอย่างอ่ะก็มีโอกาสจะจัดที่บ้านนี่ทำกรรมเน
0: า
1: ะ
0: ก็ล่างว่าได้กินยำหุ้นเส้นกระเปิ้ลสักถ้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แน่นอนแกเท่าชะพายครูแถมช้ามาก็ได้จะบอกเนาะ
0: เจ้า

0: ไงเฮ้ยเมียมึงเป็นครูบ่ใจกะมันอย่างมานอนลูกขวายมันบ่ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนกะ
1: โอ้ไปสอนหนังสือหนังแสให้หมอๆป้
0: ออ้าวมึงบอกว่าเมียมึงเป็นครูบ่ใจกะ
1: บ่ใจเมียผมเป็นครูคือว่าผัวมันเป็นครูและผัวมันมันโดนไล่ออกแล้วมันละกันผมไปเอาเมียเก่าครู
0: เอองานเจ้าเป็นว่ามึงมาจุกูเฮ้แต่งงานเชียงเงินเป็นแฉนอีเตอร์นอลกูก็นึกว่าได้เมียครูเอมีละงาปั่นเก้าขามกูนอเมียครูเมียครูเป็นว่าไปเอาเมียเก่าครูฮึ

0: โอ้ยเอ้ยนี่ก็ปอจะ10 ปีแล้วตีปูใส่ปอมึงมันละอีแม่หายแซบหายสอยปุ่นอู้กันทึดทึดว่ามันไปเอาเมียตั้งหน้าติ๊กติ๊กมันตึงบะปิกมาหาอีแม่ละอีแม่อยู่คนเดียวมันง้อม
1: อ้อีแม่เฮาก็มีนี่ล่ะอีแม่จะไปง้อมยิ่งหยัง
0: อีน้อยเอ้ยมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่แม่มึงอยู่คนเดียวเวลาอีแม่คันเนื้อคันตัวคันหน้าคันหลังมันบ่มีไผเก่าฮื้ออีแม่
1: เฮาก็มีนี่ล่ะอีแม่ก็ฮ้องเฮาเข้าไปเก่าฮื้อก็ได้ล่ะ
0: มันบ่ใจยังอ่านมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่อีแม่มันง้อมอีแม่ง้อม
1: อีแม่ยังมาสลิดยังอ่านปลาล้ำปลาเหลือคนเฒ่าสลิด

0: เนี่ยแดงคนงามจ้าเป็นจะได้มันแปลงนามหมองชกตกก็ว่าหู้ข้าวแล้วว่าผู้ชายมันไปมีเมียอยู่ติละปุนโอ้ได้ยินข่าวว่าเปิ้นว่ามันได้เมียสาวเมียหนุ่มตัวนู
1: ้ฮันมึงได้ยินละอีน้อยมึงได้ยินกับหูมึงล่ะ

0: น้องแดงจ๋าไอ้ใครมาแล้วไอ้ใครจะมาสารภาพที่ไอ้ใครทำตัวผิดพังไปนั่นขอหื่นน้องแดงคนดีมีไม่ดีคือไอ้ตัวนะจ๊ะนะจ๊ะไอ้จะมาอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับน้องแดงต่อนี่ตลอดไปนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: อีแม่เมื่ออีป่อก็ปิดมาแล้วอีแม่ก็หื้ออภัยแล้วก็อยู่ด้วยกันเฮียกะกำนี้เวลาอีแม่คันอีป่อก็จะได้เก่าฮึ
2: อีแม่ว่าปู่เทพอีแม่ก็มีใจปู่ไซอีแม่ก็มีเจื้ออีแม่ใครได้ถึงปู่ไซถึงปู่เทพเอาไว้มาเก่าฮึอีแม่ตอนอีแม่คันดิดดิดฮึปู่เทพเก่าตั้งซ้ายฮึปู่ไซเก่าตั้งขวาอีแม่จะได้หายงอม

อนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอาลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอมรที่โรงแรมนะม้วนม้วนพี่เห็นมาใครจัดอย่างเปิ้นสกรรมหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้หรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก่านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โหลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบ่เกี่ยวจะไปปาก

0: บอกปอไปเอามาแถมวันพูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: อีขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีน้อยอีน้อย
3: ร้องไม่ได
2: ้เบาๆมันดึกดังเร็ว
3: เงิน
2: ไปเดียวที่บ้านเมืองถูกเขาคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากปู่โม่เฮาห้องบ้านเฮาเฮาไม่ได้ไปห้องบ้านปู่โม่รู
2: ้รู้จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ
0: รับบ่ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: เจ้าเขายืมสตางค์ลุงโมซะ500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างสตางค์500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไง
0: ฮอไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงไปเหี้ยล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าใบใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงมาจัดแถมซ้ําแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกําบ่หลานเปิ้นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: สิงแก้เสื้อซับลายคุยยุยเอาไว้ป้องกันยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: จะบอกลุงเอาไว้ป้องกันหมาก
0: ันมาเฮากะลุงกันมาครบกะป้องกันยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: ลุงจะบอกคือที่ลุงซับลายคุยยุยนี่นะลุงเอาไว้ป้องกันหมาถาม
0: ลุงเคยโดนเจ้าของมานวดหน้าด้วยฝ่าเท้าก่อนอู้ดีบัดสอบเอาระเบิดหยัดปากเหี้ยดีก้า
1: ไปดีกว่าอู้อีกน้องนี่ไล่ฉันละ

0: เฮ้ยไอ้นักเรงรุ่นน้องมาฟังทั้งลุงแพะ
1: แม่เฮ้ยซ่าสุดๆเลย
0: แหละแหละเฮ้ยไม่แน่จริงเลยบัตรจริงๆนะนี่เฮ้ยยิงฟันบะเข้าครับ
1: โอ้โหลุงข้ามขนาดเลย
0: บัตรใจฮะบะเข้า
1: เปิ้นฆ่ากันยิงกันที่ไหนลุงบะเข้า
0: บะเข้า
1: แล้วยิงอย่างบะเข้าครับ
0: โอ้โหเข้าไปกระจาย
1: อ
0: ะแต่ยุคนี้สมัยนี้ประเทศชาติกำลังต้องการสมานฉันท์อะ
1: ไรเดี๋ยวเปิ้นว่าสมานฉัน
0: ท์เออนั่นอันนั้นแหละต้องสมานฉันท
1: ์ลุงมีสมานฉันท์ผมก็มีเหมือนกันนะผมมีสามัคคี
0: เออเนี่ยประเทศชาติกำลังต้องการ
1: แต่สามัคคีของผมเนี่ยเป็นสามัคคีบาทานะจะเอาขึ้นลุงเอาก่อนฮะ
0: บาทาสามัคคีมหาลุงอย่างนี้มันต้องอารยะขัดขืน
2: Ha ha ha ha!

0: ให้หัวเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ครับบุคำลาผมถ้าบ่าอยากโดนนวดหน้าด้วยฝ่าเท้ามากราบตีนผู้สิงชนิดดีอันทำ
1: ผู้สิงขี้เขี้ยวขี้หูยี่กับแม่ได้ไงแปลว่าคิงอยากจะโดนลูกกุยแผนโบราณ
0: คิงนี่นะโชคดีนะถ้าหาบอกปืนนะไปจำนำวันนี้คิงตาย
1: แล้วผู้สิงขี้เขี้ยวคิงนี่ขวานหูเคยแห้งบัดได
0: ้
1: นะ
0: ยังยังยัง
1: มีไปแลกกินเหล้าแต่เจ้าไม่งั้นคิงตาย
0: คิงแน่อีถ้าคิงแน่จริงคิงเข้ามาเลย
1: เข้ามาคิงอย่าเข้ามาใกล้ฮะนะ
0: นี่ยัง
1: ฮักกลัวนี่เอางี้ดีกว่าถ้าคิงข้องใจคิงกับฮะคนละกระบอก
0: ปืน
1: ไฟสาย
0: เอามานี่ยังวะ
1: เอามาสายใส่กันนะกะคือมันตายกันไปข้างก็ว่าคือทานมันหมดกันไปข้างเลย
0: เอาอย่างอันเหลือได้เลยเพื่อน
2: อ๋อเฮ้ยสิงเหนือเสือใต้เอาไฟฉายส่องกันนักเลงขี้เขี้ยว

0: ันนี้หวีผมเลื่อมไว้เฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดือนไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไอ้ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไอ้น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก็ค่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ่นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ยค่อยๆอู้นะอายเพิ่นน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: าด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวละกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้านพี่น่ะกะหน้าด้าน
1: ชะนึกว่าเป็นใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปลาหมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บาดเสียง
2: เฮ้ออย่ามาลงที่ไอ้เนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่ไอ้คนเดียวอ่ะพ่อ

0: ันยังมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรอะไรเนี่ยนี่ครบหัวกู
0: มาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังถนนมาปุ๊บละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วน้อง

0: าวหน่อยหน้าตาน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูถ้าบัลลังก์เกียดขอถามหน่อยเต้ชื่ออันยังจ้า
1: ชื่อนกจ้า
0: ชื่อนกเลยช่วงนี้อันตรายเนอะคุณหมอชุนละสิงเพื่อกำลังลนนั่นลงเรื่องไข้หวัดนกบัลลังก์เหี้ยกะเถอะ
1: ชื่อเล่นนกชื่อแตะนันทวันเจ้าลง
0: โหห้องป่าดีกว่าเนาะอันห้องลุงมันบ่ใครน่าฟังเฮ้ยอันเธอจ้าเธอเจ้าอันนี้เป็นห้องเสื้ออันอย่างเนี้ยหมายอย่างมากิ่มดิ่มก่อมดอมและที่แขนเธอนี่เหรอมันอย่างมาลายโตเต้ยังโตโตเธอ
1: เอออันนี้เป็นห้องว่าเสื้อเอลลอยเจ้าและที่แขนเนอร์ภาษาฝรั่งเป็นห้องว่าเพนเจ้าเพนร่างกายคือสวยงามดูเซ็กซี่เป็นแฟชั่นนะเจ้า
0: อันเพนป่าบ่ฮู้จักบ้านป่าเป็นห้องชักงานบ่ยะป่าก็ชักเหมือนกันเนอะถ้ามีโอกาสป่าจะฮือดูชักเป็นเตี้ยวขาก้อมอยู่ทางไหนปุ้นเลยแหละ
1: ดูเหมือนกันเนาะแต่หมอฮู้ว่าจะมีวาสนาได้ดูกับเจ้า
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์รู้

0: นี่เถอะหูถือว่าเขาอู้ถูกคอกันทีเนาะเขาไปกินข้าวได้กันบ่กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: มาได้เจ้ามาได้เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนมาได้เน้อเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลย
0: แล้วอยากกินอะไรอย่างไงเถอะอ
1: ย่างนกเนี่ยกะต้องกินของนี่ห้างกินอาหารฝรั่งกินอาหารญี่ปุ่นเจ้ากินแล้วก็ลวดซื้อบัตรเติมเงินสักโหลไว้โทรหากิ๊กแล้วก็ลวดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใจจอสีแบบถ่ายรูปได้แล้วก็จะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ห้อดังๆไว้ใส่อวดเพื่อนๆตอนไปแอลพับเมื่อคืนยังได้ยังได้ก็ช่วยใจให้นกตัวนั้นเจ้าคือเห็นว่าเป็นของขวัญวันเกิดลุงนานแล้วกันเนาะ
0: อันตามใจอ๋อก็เรื่องว่าได้คืนฉักหวานบัตร

0: ป่าเจ้าขอบคุณนักๆเดอะเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอันนกมีเรื่องจะอู้กับป่าอยู่เรื่องนึงเก่งใจเก่งใจอ่ะ
1: อันอย่างแฮมล่ะ
0: นกเคยได้รถยนต์เคยได้รถเก่งยุโรปสักคันนะเจ้า
1: โหจะเอารถยุโรปก่อนรถญี่ปุ่นมาได้กะเถอ
0: ะมาได้เจ้ามาได้เจ้าต้องรถยุโรปเน้อขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลยแล้วก็บ้านสักหลังเต็มนะเจ้าน
1: ี่เถอะป่าว่านะถ้าเธอขอเก่งอย่างอี้บะล้ำบะเหลือป่าว่าเธอไปขอที่ประชาชนเคาะป่ะ
0: ฮะป่าอย่าอู้อย่าอั้นนะป่า
1: โอ้บ่ต้องมาป่าดุป่าลิงมาอย่างสักอย่างอ่ะห้องลุงอย่างเก่าก็ได้ลำคาญขอเบ้ยขอเงาขออย่างล้ำเหลือวัยรุ่นขี้ขอ
0: ฮะปู่นี่อย่างใดเนี่ยปู่เฒ่า

0: โถเอ้ยข้าขอย่างเหี่ยกำเตออันแกงนอเนี่ยน้ำมันไข่ข้อข้าพอจะเบาเมแล้ว
1: โอ้จอมเปิ้นกินกันกูบ้านกูจองข้ากับบ้านไผตายลูก
0: โอ้ตายน้ำมันกับบ้านตายเก่านะจะบอกเฮ้อกินแล้วมันจังปวดแม่นกับผัวอีช้อย
2: แม่นแล้วพ่อแม่นแม่น
0: โอ้ฮะเหรอเฮ็ดลำล้อนอลำรถวิตามินมันยังบาเต้าโกยเสียงหายแก่นเดียวแม่นกับผัวอีช้อย
2: แม่นแล้วพ่อแม่นแม่น
1: เออซอยเอ้ยซอย
3: เจ้าไอ้ยังแม
1: ่เออผัวมึงกับป้อมึงกินแกงนอบ่ได้อีเฮ้ยมันบ่มีแฮงไปเอาปีมาแกงผัวมึงกับป้อมึงกินกำละลูก
0: โอ้เดี๋ยวๆๆไอ้ชอยกำเดี๋ยวก่อนกำเดี๋ยวก่อนเออ

0: ฮ้อเมื่อใครตายเป็นลมเท่าปอดจะดีตายบัดนี้ไถว่าสักเตื้อกินแกงปีแล้วเป็นโรคตับเบาเฮ้อมันเป็นยังได้จอมโรคตับเบาเนี่ย
1: อันคือว่าอาหารบะหมี่วิตามินเนี่ยมันทำให้ตับเบาเออตับบะหมี่น้ำหนักไปทวงปอดมันจึงทำให้หายใจเพลิดแม่นกับผัวอีช้อย
2: แม่นพ่อแม่เฝ้าถูก
0: เข้ากันดีหน่อป่อเมียกับลูกใจซอยเอ้ยซอย
3: เจ้าไอ้ยังแม
0: ่เออป่อมึงกับผัวมึงมันกินแกงปีบ่ได้อีหว่ามันจะเป็นโรคตับเบาไปลูกไปบ่เอาพักบังมาจอคือมังกรหมอ
1: เดี๋ยวๆๆๆซอยเดี๋ยวๆๆซอยเดี๋ยวๆๆเออ

0: อันผักปังนี่นะจริงๆกินมันก็ล้ำแต่กินแล้วมันยังเจ็บหัวเข่าแม่นกับหัวอีช้อย
1: แม่นๆอีป้ออู้ถูก
2: นอกก็กินบัดได้แกงปีก็กินบัดได้ผักปังก็กินบัดได้อันนี้กินได้ก็จอม
0: มุยโลนัน
1: มุยป้อมุย
0: อีช้อยมุยมาตัวไผ่ตัวมัน
2: เด้อจะล่นไปไหนการงานก็มาทำอุ้มไก่วันค่ำวันค่ำปิกมาก่อนปิกมาก่อนผัวสุดตีฮักลูกเคยตีเส้นดีปิกมากินมุ้ยแจ่เกลือก่อนเดี๋ยวค่อยไปจนไก
3: ่บ่กินแล้ว

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกท่านกระผมนายทรงนมนามสกุลอารมณ์บจอยพักค้านพ่องบ่ค้านพ่องสอสอควรใจพี่น้องเจ้าให้เจ้านาวันนี้ผมได้มาเยี่ยมเยือนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาท่านมีปัญหาอันใดเชิญถามผมได้ผมยินดีจะตอบให้ท่านและยินดีจะรับใจเมื่อท่านมีปัญหาเพื่อความผาสุกของพี่น้องผมยินดีจะรับข้อมูลและปัญหาของพี่น้องใครมีอะไรยังเชิญถามผมได้เลยครับ

0: สวัสดีครับท่านชอชอผมลุงนายจ๋อยนามสกุลฉามก้งผมขอท่านถามโอ้ยถามท่านชอชอว่าตั้งแต่รัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 12% 15% สมมุติว่าสินค้าขึ้นราคาตัวมาแล้วผมขอถามท่านชอชอว่าจะมีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือประชาชนตาดำๆอย่างผมนี้สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ทางรัฐก็ได้เตรียมมาตรการไว้แล้วจะระงับบ่อฮื้อของขึ้นราคา
0: จะระงับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ผมคิดว่าประมาณ 80% ครับ
0: ลุงคิดเดียวต่อต่อมึงเอาบาทเดียวผมว่าบ่เกิน 10% แน่แน
1: ่มันเป็นจะได้ที่ลุงว่าบ่เกิน 10%
0: ขนาดหวยรัฐบาลไม่ละ40 บาทเขาป้ากันขาย44 45ยังแก้ไขกันบ่ได้แม่นกองเฮา
2: แม่นแล้ว

0: วัสดีครับท่านชอชอชมนม
1: ทรงนมทรงนมมาใจชมนม
0: ขอโทษท่านชอชอลุงจือผมนายเปี้ยน้ำฉกูลผิวปากวอดขอถามท่านชอชอว่าที่ท่านชอชออูตะกี้ว่าปีนี้เป็นปีอนุรักษ์มรดกไทยขอเฮือหมู่เฮาช่วยกันอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมไทยและประเพณีนั้นแต่แล้วเป็นจะได้มีการประกวดนางงามนุ่งชุดอาบน้ำถ่ายทอดออกทีวีลุงอยากทราบว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าลุงขอถามเต้าเอี้ยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับลุงเปี้ยที่เสนอข้อคิดเห็นมาผมจะรับเอาไปพิจารณาและเสนอที่ประชุมต่อไปอ้าวหมู่เฮาขอตบมือลุงเปี้ยสักคำเหรอที่มีความคิดเห็นที่สูงมาก

0: สวัสดีครับท่านชอชอลุงชื่อนายเปิบนามจักรูลเมาล่องกองลุงอยากจะถามท่านชอชอชักน้อยล่ะครับ
1: ลุงมีปัญหาอย่างถามมาได้เลยครับ
0: ลุงก็มีปัญหาอย่างเก่าคือลูกหลานเขาฝากคือลุงมาถามคือว่าปีนี้เป็นปีที่ฟ้าฝนตกดีตกนักจนป่อเกิดน้ำท่วมทั่วทุกภาคของประเทศไทยต่างรัฐบาลก็คือความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตอนนี้น้ำก็ได้ลดลงแล้วแล้วราคาน้ำประปาจะลดเมื่อใดแม่นกอมูเฮา
2: แม่นแล้ว

0: ขอฝากหัวใจดวงได้น้อยไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ็งหน่อยป้อหานมึงดั่งปักผ้าวันคำวันคำมึงปักคือไผ
0: ่ไอ้แซมหน้าไก่อีป
1: ้ออันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมป์มึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรือมาบมาพะน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่ะถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาต้องจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเนาะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะหูชึกเนาะมึงจะหูชึกเนาะฮะอะล่ะ

0: จดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะมันเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่ป้าเอาของเจ้าไปเอาจดหมายเจ้าไปป้าเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกกูจะลองอ่านพอรู้ไหมเป็นจดหมายไปไงอ้าวล่ะลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรับเราไม่ได้หรอกเหรอห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจโอ้ข้าลมคมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่างเล่วันพรุ่งนี้เวลา16:00 น.พี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแชมชู่ชาเป็นอย่างอี้บอ

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอฮอลลูเนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวาดเจ้า
0: แล้วน้องแดงยังมาสูง
1: อาแกน้องชุบแก้วช่นสูงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงยังมากอดไอ้แหงอย่างอี๋
1: ก็มันฮักนักมันกะกอดแหงนางกะบาดแฉ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องแดงอีโป้ขอเข้าไปแล้วน้อง
1: มัน
0: อ
1: ี
0: โ
1: ป้ไปไหนไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนยังมันเนอะ

0: ฟยเฟย
1: เฮ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิบไผพระเต็มกลางห้วงนี
1: ่ห้อยเกิบเปิ้นมาขายของแป๊ะนะกะไอ
0: ้แป๊ะหยัง
1: เปิ้นมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นั่นจู้มาเนาะ
1: โอ้จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางห้วงหันห้อยเกิบเปิ้นมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปะล่ำปะเหลือ
0: ขางกะว่าจะได้สูงมาเป็นเมียน่ะสูงหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตื้อก่อน
1: พ่อยังอายุเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: พี่เฟยบัดเดียวนี่ยังมางามละเก่าน้อ
1: ว่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โหงามแท้ๆนะพี
2: ่ครับบัดเดียวนี่มึงจะมากินเหล้าก็จะมาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตัวอู้ตัวกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โหบัดเดียวนี่ไอ้เป็งขังเมียห่อเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันน่ะเลิกมาขายเด้อเราไปปิดจะปิดร้านแล้วลำคันปิด

0: หยุดหยุดหยุดยั่งยั่งปิดเพลงเลิกบัดเลิกมีเรื่องบัดเลิกจะบึ้งเนอ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เพลง
0: มาม่วนขอรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดที่ไอ้เพลงไปรำวงกับเมียเปิ้ลรู
0: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้ลม่วนกะเปิ้ลรำกับเมียไอ้เนี่ยกะหันแล้วมันกัดอกไปอ่ะ
2: เออคนขางเมีย

0: หมอถ้าผมตายผมก็สั่งน้อยเนอ
1: โอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกำเนอแล้วขอหมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: อ๋อจะตายอยู่ลำล่อยังมาขังเมียอยู่เออไอ้เปงขี้ไข่

0: ดีครับลุง
1: ครับผม
0: จะมาดูหมอกกันครับ
1: ครับ
0: อ้าถ้าจะดูหมอกก็ยื่นลายมือมาครับ
1: มือบ่ค่อยสะอาดนะครับ
0: มันเป็นยังลุงอย่างลายมืออย่างห้องเมืองห้างเนี่ย
1: จะดูก็ดูไปเลยไงบัดถ้ามาติห้างตินี่มันบัดจับนะ
0: โอ้จับนี่มันน่ะยังอ่ะลุง
1: มันเป็นกับอู้ของคนรุ่นใหม่คุณบ่เข้าใจ
0: ลุงเกิดวันหยังครับ
1: วันอาทิตย
0: ์อ๋อวันอาทิตย์ก็เดียวกันเนอะ
1: ผมดู
0: ตำราสันเนอะลุงเนี่ยในตำราบอกว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์แพ้ฤทธิ์เขี้ยวงาแพ้หมูแพ้หมาท่านว่าไม่ดียาเมื่อเวนไตรวิ่งไล่กากีถูกยักษ์ดักตีที่หน้าโรงแรมโอ้ลุงวันนี้บ่ดีนะลุงเนอะ
1: ไป
0: ลุงจะฟังไว้ไหนน่ะ
1: เดี๋ยว
0: เอ๊ะเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นกระหม่อมด้วยเนี่ย
1: โอ้เอาไว้ให้ก่อนนะมันจะได้ปีงมาแอวหากันอยู่จะเกิดมันอย่างแก่หมองเกินนี
0: ่
1: ไปเนอะ
0: ไอ้ยังแปะไปกระหม่อมพวกเนี่ยมันนั่งไม่เจ้ายังไม่ได้สักบาทด้วยเนี่ยโอ้ดวงมันดีด่ะ

0: ดีครับคุณหมออ
1: ๋อสวัสดีครับลูกซุปวันนี้จะเอาจะตามเฮือกับหมอครับ
0: โอ้อันจะตังไว้หันก่อนเถอะแต่คุณนี่นอนรับฝันหัน
1: ก็ได้ครับ
0: ผีปู่แง่มาเข้าฝันว่าผมนี่เกิดวันจันทร์มาใช่วันติดชักกรรมเฮา
1: เอเอาเฮือมันแน่นะลุงซุปอันตายแบบแม่นนะครับ
0: มันก็แล้วที่ผีปู่แง่ฮะกระหังเน
1: าะ
0: ผีปู่ผีแง่ลูกเพิ่งว่ามันจันทร์เนี่ยแสดงว่าแม่นนะกระหังเนาะ
1: แน่กันแน่วันจันทร์แน่กะถ้าวันจันทร์เนี่ยผมจะดูขึ้นหน่อยกันเด้อกันเด้อ
0: วันจันทร์
1: พิคเนท่านที่เกิดในวันจันทร์ลุงซุกในอักษรสอท่านที่เกิดในวันจันทร์วันนั้นหมั่นหันหมั่นเหียนลาบนั้นบ่มียามเมื่อพระรถตบกับเมรีอักษรสอบดี3วันนี้อาจถึงตายโอ้ลุงวันนี้บัดดีแหละลุงฟังออกไปทางนอกเด้อลุงเด้อห้ามออกจากตีนจันทร์ค่าเป็นเด็ดขาดลุงเพราะลุงมีข้ออาจจะถึงตายได้นะครับ
0: เอ๊ะแต่ขนาดง่ายมาเกิดวันจันทร์เพียงยังแบบป้นเตื้อจะถามต่อก็จะเงาไปจ้ะจริงๆนะหมอเกิดวันจันทร์นี่มันเมื่อคืนนะจะเป็นวันอังคารบุรีรัช
1: เอาขึ้นมาแน่นะลุงยังได้นะแล้วจะไปไหนนะก็หมอยังมาฮื้อแต่ลุง
0: มันจึงจะได้มาแอวหาการเชื่ออยู
1: ่แต่ว่าไงมาได้ฮื้อเนี่ย

0: กะเจ้า
1: จ้าจ้าจ้าจ้าป่าชูป่าแก่ป่าดีไปจ้า
0: วันนี้นัดเลขไว้ลืมหรือยังป่าเลขลานทองอะเจ้า
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจำได้เสมอคนดีทุนหัวฮั่นคือว่าอีนั้นเลขจ้าจ้าหมอเพิ่งดูว่าท้ายน้อยฉามวันเนี่ยแฮมออกจากบ้านโดยเฉพาะแฮมออกจากนอกใจขาเด็ดขาดถ้าบายังอ้างอาจตายอีนะเอออังป่าขอเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าจะป้นวันนี้แล้วนะ
0: เลขกึดแล้วป่าคนบ่มีสัจจะถ้าจะมาวันพรุ่งอ่ะบ่ต้องมาดีกว่าเลขจะปิ๊กบ้านไปเยี่ยมแม
1: ่รอเดี๋ยวนะรอเลขเลขจ้าเลขเอ้าไอ้แคปฟังกับหมอก็เป็นดีผ่านหนูเล็กจะปิ๊กบ้านไปเหี่ยวหาแม่จะปิ๊กมาเมื่อใดก็ป๋าบอกเอ๊ะแต่ไม่ชอบตากล้วยเจือดีบ่เจือดีเนี่ยแต่มันจะไปหนังกินกันได้กึดพอชักฉามนาทีก่อนนะอันนี้เลือดลุงกันแน่รีบมาเฮ้ยหมอเพิ่นถึงบอกแล้วภายใน3วันห้ามหัวปดนอกใจค่ะขนาดมานั่งตีนคันใดนี่บ่ได้เฮ้ยบ่เป้าตกใจหัวลุงกันแน่บัดน้องเล็กน้องใหญ่ยังทักอย่างอ่ะเนี่ยเพิ่นว่าหมอดูกูกับหมอเดาเฮาบ่เชื่อก็บ่ดีลบลู่อะลาลาลาก็เอาลุงแน่ให้ลุงไปหาหมอแน่

0: งตาขอสารเปลี่ยนเฮาสักแก่นเด้อ
1: ลุงตาขอสารแซ่สักหลังเด
2: ้อเล็กๆลุงตาไม่ใหญ่ๆลุงตาทำเล็กๆลุงตาไม่ใหญ่ๆลุงตาทำ
0: ไอ้หยังใหญ่ๆลุงตาทำ
2: กุ้งไก่และเสวียน
1: อ๋อ

0: ขอโทษพูดอังกฤษได้ไหม
1: เตียไอ้คงนี่มันคงจะเป็นมนุษย์บากกามนะทำมือทำไม้วาดรูปผู้หญิงมีหน้าอกมีเอวมีสลือรวย
0: ขอโทษขอโทษเกิดปีจอระดุจังเลย
2: เล่าเขาเล่าเขาเล่าเขาเล่าเขา
0: เล่าเขาเล่าเขา
2: ที่นี่ขายมุ้ยเงี้ย
0: โนโนโนมุ้ยเงี้ยไม่เอา
2: สักบบไหม
0: โนโนโน

ต่อไปนี้นิชเชาจะทดลองห่วงใหม่ของภรรยาดูสิว่าจะทนและแข็งแกร่งขนาดไหนเริ่มต้นจากท่าหักงวงอัยลาเห็นกวาดลาน

0: ขายประตูง่ายกรรมลูนขายประตูง่ายกรรมคุณลูนขายประตูง่ายกรรม
1: บักไข่บักไข่เงินหลังนี้ไม่ใช่แผงไว้ก็รับชี้เรา
0: ใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข
2: ่ฮะใจเฮ้ยหัวอีลูนเมื่อค่ำเมื่อคืนน่ะบ่ต้องไปเตะมันนะเฮือนน่ะแม่จะย่ำใส่เล็กก้นบ่ได้แกงดีขวายงามก๋วยเตก็ได
0: ้แม่เมียจะไปปัก
2: อีลูนเฮ้ยอีลูนมึงยังบ่ใครประตูหื้อผัวมึงแห่งันเฮาบ่ใครเฮาบ่ใครอีแม่จะไปปักผัวเฮาบ่ใช่ผัวอีแม่ชมก็ปอเกลือเนาะเอาลูกเอากันหื้อตายๆเถอะเน้อแม่เน้อบ่ตายจะไปยังใกล้ถล่มเนาะ

0: ไม่เหมาะหนอผัวค่ะหับเงินเดือนมาเล่าไทยไปกินไปนั่งกินเล่าหนอก
1: อย่าไปปากจะไปปากเงินค่าไปจ่ายเงินสูง
0: แม่นไปจ่ายเงินค่ามันเงินสูงแล้วเล่าหนอกนะมันปวดเต่าใด
2: ท่านกำลังหับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ว่าเล่าหนอกนะมันปวดฟันฟันไปประเดี๋ยวเนี่ยป้นล้นน่ะลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ายุคนี้น่ะช่วยกันประหยัดเฮาเป็นคนไทยต้องใจของไทยกินของไทยแอวเมืองไทยเงินจะบ่ได้ล้วนไหลไปต่างประเทศ
1: หูหูไอ้หูต่อไปนี้ไอ้จะเลิกกินเหล้าไอ้จะกินตึกวันนี้เป็นวันสุดท้าย
0: สาธุขอคือมันแน่สักหลายเตอะไปไอ้ไปอาบน้ำมากินข้าวแล้วก็เข้านอน

0: แน่คุณจ้อยไหนว่าคุณจะเลิกกินเหล้าคุณกินเหล้าให้มันอยู่กะ
1: ว่าไอ้เลิกกินเหล้าออกแล้วไอ้ก็มากินเหล้าให้ไอ้ก็ฉันลองทำนะโยบายของรัฐบาลแล้วลุงเป็นคนไทยช่วยกันประหยัดกินของไทยดื่มเหล้าไทยเอาเมียไทยเที่ยวเมืองไทยแล้ว
0: แมวมันเคยกินป่ามันบ่กินแล้วมันก็ต้องด
1: ม
0: ว่าอยากก็มาแก้อ้อนแก้เอ็ดสูนี่นะแมงหางงอสีตีน
1: แมงหางงอสีตีนชู

0: ข้าเป็นหมานุ่นชูนะแมงชีตีนมีเขา
1: โหแมงชีตีนมีเขาโหผัวเขามาด่าเขาเป็นงัวเป็นควายรู้นี่โอ้บ่าแมงก้นด้านเปล่าต้นไม
0: ้แมงก้นด้านเปล่าต้นไม้โหวอกนุ่นนี่ฮะนี่จริงมันต้องมาด่ากันเป็นวอกนี่จริงลงมาเลยลงนะ
2: ยังยังบ่าจอยยังด่าอีลุนมันก็เหมือนด่าอีแม่อีลุนมึงก็ได้ปากหน่อยบ่เข้าเรื่องสู้เขาเนี่ยมันผีเข้าผีออกถ้าดีต่อกันนี่หู้ยอย่างหนังชีวิตถ้าผิดกันมานี่ขาลึงปึ้งปังอย่างหนังสงครามบ่าอายเฮาปั้นเขาพ้องกันมึงเฮ้ย

0: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเจี้ยเฮือนเย็นเพื่อประชันความเป็นหนึ่งระหว่างลุ่มลมหลวงอันนี้สิ่งเหนือจะปะกับเสือใต้เป็งบอมเอาละอันดับแรกนี้ขอเชิญเป็งบอมครับ
1: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆกับพะหลงเป็งบอมจะอู้เล่าเจ้าให้บรรดาพี่น้องฟังโอ้ลูกหลานตาเต้าทั้งหลายวันนั้นน่ะลุงไปเวียงรถขี่ล้อน่ะตัดหน้ารถ10ล้อ
2: โอ
1: ้
2: แล้ว
1: แ
2: ฟน
3: แล้วหมด
1: เออตวยกับบ่ได้เวียงพุ่นน่ะ
2: จบยังอ่ะอะหยังมาซ่านมิกิ
1: จบแล้วครับ
2: โอ้บงกระจืดแต่เป็งบอม

0: เอาเป็นได้พ่อพี่น้องโอ้ม่วนกันดีเนาะต่อไปนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
1: เออพี่ไหนอ่ะ
2: บะม้าบะม้ามันกลัวอีป้อ
1: เอาเอา
0: เอาเอาเอาเอาเงียบเงียบก่อนนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
2: บะม้านะเจือกกะ
0: เอ๊ะมันอย่างใดเนี่ยฮะขอเชิญครับลุ่มล้มหลวง
3: ปูล้มเมาเหล้าลุกไม่ได
2: ้นั่น
1: อ
2: ัน
1: นี้ไผ
3: ่ล้มเมียมันมาแตน
1: โอ้ป้าแสน
3: นี่จู้เนี่ยแสนลักงัว
2: โอ้โหขอโทษจะมานี่ยังไม่ได้นี่
3: จะเล่าเจี้ยแตนปูลุ่ม
0: มันต้องมีมันจะดีก็ได
3: ้ฟังเจี้ยอันนี้มันเป็นเจี้ยฝนทกห้วยหาย
0: โอ้โห
3: ปื้อบับ
2: ไอ้ยังบ้าสุดเนี่ย
3: เอาในโขไผ่ปุ่นพ่อหาซองในกระบะหันมันเป็นอะไรยังนี่ปักไฟเผาโขไผ่โขไผ่ไม่ตึ้งตึ้งตึ้งไฟวอดแล้วเขาไปส่องเหลือเจ้าเลาะน้อยเดียว
1: ไอ้ยังไงเจ้า
3: คุ้มจัง
1: โอ้ไม่เห็นไรไม่เห็นคุ้มจังไม่เห็นไร
3: นกคุ้มจังสุบะหูจักการ
2: ไอ้ยัง
3: ไอ้ยัง

0: าล่ะพี่น้องทั้งหลายโอ้โหม่วนฟังกันผ่านไป2แล้วต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินนะครับจากเสียงตบมือของบรรดาพี่น้องแฟนๆทุกคนเนาะเอ้าโดยจะขอเริ่มจากเป็งบอมครับ
1: เอ้าสองแบะมาได้กินแน
0: ่เอาแล้วต่อไปนี้จะเป็นลุ่มลมหลวงหรือว่าแม่แสง
2: โชคก็ไปเผาแล้วชูมาเดือดร้อนฉันเล่าอย่างนี้จะเอาชูไปเผาแถมละกันเนี่ย
3: ใครนี
2: ่ผีหวน

0: อ้าวที่นี่คือด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อป้องกันคนต่างด้าวลบหนีเข้าเขตประเทศไทยถ้าหากว่าใครจะผ่านด่านนี้เข้าไปในเขตประเทศไทยแล้วก็จะต้องอู้คำว่า1บาทหื้อชัดเจนถ้าอู้ชัดเจนถูกต้องจะหื้อผ่านไปอ้าวคนที่1มา
1: 1บาท
0: อ้าวคนที่ผ่านไปอ้าวคนที่2
2: 1บาท
0: อ้าวผ่านไปอ้าวคนที่3
1: บาท
0: อ้าว
3: ท่านกำลัง
0: คนนี้อุปชัดห้ามผ่านโดยเด็ดขาด
3: วิธีอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: อ้าวไอ้คนที่1ปิ๊กมานี่มานี่ห้ามผ่านโดยเด็ดขาด

0: 客下来了。
1: 啊，来吧客。啊你啊，
0: 马家海。
1: 啊你啊，
0: 哎，你个马家海。
1: 嘿，问啊来吧客，客麦可
0: 以。那弟弟有在那呢。
1: 哦，ที่มึงอยู่กันได้เลยนะ
0: อ่าเนี่ยเนี่ย
1: ต่อไปนะเรื่องต้องพูดให้ชักๆนะอย่างนี้คงไทยเขาเรียกว่าเข็ม
2: เออโอ้บ่ถูกซะคนคนเมืองปั้นว่าเข็ม
3: มาใจรอปั้นห้องว่าเข็ม
2: โหอันนี้มอนกะ
3: มาใจรู้ขมุ

0: เฮ้ยข้าวขาหมูจานนี่จานแตะจานว่าวนะกินบ่เชียงว่ะ
1: เลี้ยงจานนี่ขี้ยังบ่กินอ่ะ
0: กูจะไปกินเชียงได้ได
1: สั่งมากเกินลูก
2: อินนี่ซื้อหวยไหมครับพรุ่งนี้รวยครับ3ล้านบาท6ล้านบาทก็มีนะครับซื้อหวยกับบังรวยทุกคนนะครับเชิญครับเชิญครับซื้อหวยไหมครับ
0: เซลล
1: ์
0: เขาว่าแขกนี่มันมากินจี้หมูที่ลองจู้มากินข้าวขาหมู
1: อ๋อมีแผนมีแผนเอาบังเอาบัง
2: อินนี่จะซื้อหวยหรือครับเอาเลยครับเลือกเอาเลยครับ
1: เหลือกี่ใบ
2: 20ใบครับ
1: ซื้อมาซื้อแน่แต่มีข้อแม้ว่าขอให้อาบังเนี่ยกินข้าวขาหมูนี่หมดจานเลยจะซื้อ
2: โอ้อีนี่กินมาได้แล้วครับหมูกับอบังนี่ไม่ถูกกันครับ
1: มันเป็นไงครับ
2: ถ้าถูกปากปากฉีกครับ
1: ถูกลิ้นเหรอ
2: ถูกลิ้นลิ้นพองครับ
1: ถูกคอเหรอ
2: ถูกคอกลืนเลยครับจะให้บังกินใช่ไหมครับ
1: กินเลย
0: เออเออเออได้หมูละ
2: ขออีสักจานได้ไหมครับกำลังอร่อยพอดีครับ
1: โอ้นี่มันเป็นยังกันแน่นี่
0: เป็นแขกก็ว่าปากีสถานนี
2: ่อีนี่เป็นพม่าครับ
1: เออนั่นพม่ามันมักแกงฮังเล
2: อีนี่ขออีกจานได้ไหมครับ

0: เออบ่แก่ไปแก่เงี้ยเมียบ่ให้โจมมันข้ามขึ้นหุ่งเพิ่น
1: โอ้โหแสดงว่าอย่างงี้แกเป็นคนกลัวเมียสิท่า
0: บ่ได้กลัวเกรงใจมัน
1: โอ้ถ้าเมียฮานะเมียฮาน่ะเปรียบเสมือนตีน
0: แล้วแล้วคิงเหรอ
1: รองเท้า
0: ทุยแล้วจะมาคุย
1: ทำไม
0: แฮ่นี่แหละสู้แฮ่บ่ได
1: ้เป็นไ
0: รถ้าเมียเนี่ยนะต้องเปรียบเสมือนรองเท้า
1: เออเมียนี่เหมือนรองเท้าแล้วเคิงอ่ะ
0: ยอดยา
1: ทุยแหมยอดยาก็โดนมาเหยียบโดนมาย่ำเหมือนกันนั่นแหละแต่เมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนยอดหญ้าเว้ย
0: แล้วคิดไปยัง
1: ขี้หมา
0: โอ้ยแล้วมาทำเป็นคุย
1: เออ
0: เอาไปแกไปงานหน่อย
1: มีปัญหาอะไร
0: เมียจมมันข้างพื้นหุ่งในยี่ใดดีวะ
1: โอ้โหถ้าเกิดเมียจมมากๆบ่นมากๆใช้คาถาสยบเมียไปใช้ดีกว่าม
0: ันมีอย่างพ้อง
1: สามคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไ
1: รทำมามีอะไร
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: สามคำนี่เมียกลัว
1: อะรับรองว่ามันสยบคิงแน่ๆ
0: ให้ลองไปใช้ดูบ่
1: เดี๋ยวเอาลองไปใช้ได้เลย
0: คีลองตัวไปฟังเด้อ
1: เออเดี๋ยวจะไปดูผลงาน
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: ทำไมมีอะไร
1: นั่นแหละ
0: ขอถ่ายเพื่อน
1: ไปเยี่ยมไป

0: เอ้ยเมียมาแล้วเว้ยลองดูลองดู
1: ลองคาถาเลย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: โหวันนี้มันอย่ามาสวกปะไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: โหเอาแต่รู้แน่ผิดปกติเฮ้ย
4: คิงใครโดนกะ
2: โหมันไปกินขี้เขียงที่ไหนมาเนี่ยมาแห่แห่สิกูน
0: ี่ได้ผลได้ผลเว้ย
4: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
4: ไปไหนมาม
3: ีอะไร
4: คิงใครโดนตีนปังกะ
3: เฮ้
4: มา
3: เฮ้แล้วจ้ามาเฮ้แล้วจ้าเฮียจ๋าอะไรโอ้ยไหนว่าคิดว่าจะคาถาคิดได้ผลเนี่ย
1: โอ้โทษทีโทษทีใช้พังเพื่อไม่ได้ใช้พังเพื่อไม่ได
2: ้
1: เอาอย่างนี้ถ้าไม้แข็งไม่ได้เอ็งต้องใช้ไม้นิ่ม
3: ๆยังมีอะพี่อุ๋งอะ
1: โอ้ใช้แค่2คำเท่านั้นเอง
3: ว่าไหนพง
1: จ๋าจ้า
3: จ๋าจ้า
1: แน่นอนรับรองตาย
3: ตายแน่นะ
1: แน่นอนตาย
3: จ้าจ้า
1: ใช่
3: ได้ผลอ่ะ
1: เออ
3: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: เออไป

0: ตู้คีเนี่ยใจมันได้ผลนะ
1: รับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอน
0: ลองดูมาละมาละมาละ
2: ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: าเดี๋ยวนี้คิงคิดจะมีเมียน้อยแม่นก
3: ็จ้า
0: ว้าย
2: โอ้ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: ึงลักสตังกูไปแม่นก
3: ็จ้า
0: ว้ายไอ้ตู้มีไหนอย่าไปดิใกล้ใกล้อย่าไป
2: ไอ้ฮอน
3: จ้า
2: คิงใครโดนตีนตั้งมาตะกี้แหมแม่นก
3: ็จ้า
2: จ้าละ
3: จ้าละมาจ่าแล้วจ่ามาจ่าแล้วจ่าเมียจ่าอะไรอะไรอะไร
0: เมื่อกี้บอกว่าตายอ่ะ
1: แม่นแต่ฮะไม่ได้บอกว่าใครตายเหรอ
0: โอ้ยแล้วคาถานี่หินใจกับเมียคิดตลอดเลยอ่ะ
1: โอ้ยใช้ตลอด
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

น้ำปิงไหลแล้วบ่แผ้วเมื่อคืนตะวาวันซืนบ่คืนห้องสั่นปะเก่าเดิมทีมีเหือท่อกำขึ้นล่องจำแพพายไผจะไปซื้อไผจะไปขายสะดวกสบายบ่หายแห้งคอดเป็นสายเย็นใสจุ่มใจหายฮ้อนปั่นน้ำป้อนอิ่มนาใส่เบ็ดละไว้ก็ได้ปูป่าบ่เสียเวลาภาระบ่กันน้ำแม่ปิงยาวบ่ใจสั้นสั้นไหลบ่อัน

มาบัดเดี๋ยวนี้หัวใจข้าแหลมน้ำปิงขอดแค้วเน่าแล้วแหมซ้ำบ่าวสาวไปไหนจะได้บอกกำละปิงดำสกปกมีไผ่บ่ฮู้เป็นมู่เป็นกกแปนหม้อนหกปกบ้านปกเวียงเป็นจะได้บ่ว่างบ่มีปากบ่มีเสียงเงียบหายเสียงวอยวายกูไปก่อนแล้วเหมือนแฮ้วบ่มีสายเขาจะจังเอาบ่ได้กลัวตายฟาดกิ้งฟังก่อนพี่น้องจะไปฟัง

ปิ่นแก้วจอมเกตเก้าลาจาผ่าแผ่นปื้นพระสุธาด่านด้าวห่วมหอมน้ำล้านนาจูจื่นฮึสว่างใสส่องเศร้าแจ่มแจ้งพยมบน

0: ี่ถ้วนขบวนความล้านนาขึ้นใหญ่ได้เจียงกาดไพ่ไทยสุขสำราญเบาไร้บำเลินเหินเมินนานสัปปะสีแง้มหัวอยู่ไล่ไล่จู่มือวันนา
1: ท่านกำลัง
0: จอมทัพ
1: 77
0: สันเสกสร้างดาคอนพับด่านด้าวแดงดอดจอดจังลือเลื่องขจายจอนหาย
2: ทันถ้าคนเมืองบอกอู้
0: เก่งกาดแกว่งกากั้งภาพเนียนสัทธลุงมหาจักรวัติราชติโลกลาจาม ิ่งแก้วยกฟื้นใจปัจจาการกลุ่มเป็นจอมโลกผ่องแผ้วม่อนน้อมปูจาพญาเฮ

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูปวดหัวเล่าหันตั้งหันละหันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ให้นาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ให้น้องป้ายอิงให้นานๆรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอให้น้องเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเหยียดเหนืออายให้ป่นอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเขิบมึงหนาคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ดเถิดโปรดเถิดจ้อยครับป๋องจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: บ้าได้มีอัญญังกาคำป้อมีทุกละอัญญัง
3: โอ้สมัย
4: โอ้อัญญังพี่นางมือมาโอยเงาป้อ
3: พันยากเก่าคืน
4: โอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแป๊บและแคบคำป้ออันสวัสดีครับพี่นางผมคำป๋องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป๋องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คำป๋อง
4: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
2: อัญญังวันติดปูด
4: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเนอะแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทคเพียง
5: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงนะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้โหผมเอาเหี้ยก็ไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายก็ไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอ
3: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมสาธารณสุขจากอำเภอครับอย่างที่ว่าลูกมากจะยากจนเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำการคุมกำเนิดครับการคุมกำเนิดเนี่ยมีอยู่หลายวิธีวิธีที่หนึ่งการสวมถุงยางอนามัยวิธีที่สองกินยาเม็ดคุมกำเนิดยาที่สามใส่ห่วงยาที่สี่ทำหมันนะครับ
1: คุณหมอเจ้าเปิ้นว่ากินยาคุมแล้วน่าจะเป็นฝ้าบ่ใจกะเจ้า
0: อ๋อเดี๋ยวผมจะอธิบาย

0: เรื่องกินยาคุมยังหน้าเป็นฝ้าอันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับ
1: บ่เป็นฝ้าครับแต่มันเป็นบาป
0: โหล่าเป็นไผครับ
1: อดีตผมเป็นครูอยู่บ้านนี่แหละครับแต่บัดเดี๋ยวผมลาออกแล้วเหตุที่ผมลาออกก็เพราะว่าสาธารณสุขเนี่ยมารณรงค์ให้มีการคุมกำเนิดละอ่อนเลยบ่เกิดครับนักเรียนป.4มี3คนสอนไปตวยไซเห่าไปตวยจะบ่ฮื้อลาออกได้จะใดแล้วหลวงพ่อล่ะครับอาคารเฮียนหลังใหญ่เนี่ยใช้งบประมาณหลายล้านบาทสร้างขึ้นมาเฮาจะเอาไปหยังฮะเฮาจะเอาไปเพาะเฮ็ดให้บ่พี่น้องดีก
2: ่อ
3: ผมจะเข้าใส่ฟังแล้วมาบีแล้วนะ

0: เอาละกำเดียวมันจะไปกันใหญ่ติ๊กๆแล้วครับเป็นการอู้เข้าใจผิดกันระหว่างหมอกับครูครับ
1: ท่านนายอำเภอท่านอู้อย่างนี้ท่านเข้าข้างหมอแม่นก่
0: อโอ้บัดใจอย่างอั้นครับครูครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนักเรียนมีน้อยแต่ว่าครูมีหลายนักเรียนก็มีคุณภาพครับแต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยครูมีน้อยนักเรียนมีนักเรียนก็เลยบ่มีคุณภาพดังนั้นจึงมีการคุมกำเนิดเกิดขึ้นครับ
1: ผมว่าบ่ถูกนายอำเภออู้อีบ่ถูกแสดงว่าละอ่อนบ้านเฮาบ่มีความหมายละอ่อนบ้านเฮาบ่ลวกแม่นก่อท่านอู้อย่างเงี้ยฮะ
0: โ
1: อ้แม่นก่อ
0: โอ้โอ้ไปกันใหญ่ติ๊กๆแล้วเฮ้
1: ย
0: ผมว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าไหนๆครูก็ลาออกไปละเพื่อไปสมัครเป็นครูมวยเหรอบ่โอ้อู้อีบ่ฮู้เรื่องกันแล้วจะเป๊กก็เลยเฮ้ยล้มคืนเอาเฮ้ย

ของเจ้าบ้านวันนี้เป็นทุกของผมไอ้เปียเมียชอบตีอยู่บ้านเลขที่99จังหวัดมอนะฮุกจะมาร้องเรียนเรื่องเมียเมียคือไผก็บ่ฮู้มาอยู่บ้านเฮาเอาน้ำสกุลเฮาไปไกลแล้วก็เอาสตางค์เฮาไปไกลแถมเลือกก็ยังบ่พอปิกบ้านเมื่อใดเอาไม่กวาดตีหัวเฮาเนี่ยเพราะฉะนั้นเฮาจึงขอร้องฮือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็จะมาช่วยแก้ไขผมโดยด่วนนึกว่าเอ็นดูผมไอ้เปียตะครับ

ของเจ้าบ้านวันนี้เป็นตุ๊กของข้าเจ้านางอ่อนนอนบัดลับหมู่บ้านวังเมาจังหวัดสาโทจะมาร้องเรียนเรื่องหัวเจ้าหัวข้าเจ้านี่มันหายหายบ่หายไปน้องกึดพอเตะขนาดหูกเงียบไปใส่ขอกยังโดนกวนไหลออกขอกมะหน่วยงานตีมีหน้าตีหับผิดชอบขอแก้ไขตัวเนื้อเจ้า

สวัสดีครับถ่ายออกถ่ายออกให้เล็กวันนี้ได้ออกทีวีตัวจ้ะเอออันนี้ลุงใจเนอะลุงใจใกล้ช่องนะถึงวันนี้ได้โบออมฉินชัยเนอะมาเดี๋ยวนี้เป็นโรคแพ้ช่องแล้วนะก็จึงขอร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนอะขอให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ตัวจ้ะจ้ะก่อนที่ผมในใจจะโบออมฉินแกงต่อไปย้ายจากกระป๋องไปอยู่ในช่องนะจ๊ะ

0: มัดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง้มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบัน
1: กำลังรับฟัง
0: เฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยฝ่ายแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่1

0: ซ้ายมัตตน้อยแก๊บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
2: โอ้โหกรรมการรับเลี้ยงเนี่ยอย่ามานับจานว่าจานหมดแล้วจ้ะ
1: ไอ้ละไอ้ละไอ้นี่เล่นขว้างกันลูกเนี่ยไอ้ละละละละ
2: ไอ้
1: ขอโทษครับกรรมการบังคับสบายครับละละ
0: ฮัลโหลฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งคว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยังว่าบ่ลำเอียงซะเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: แยบซ้ายแยบซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังมัตตดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: 1 2 4 5 9 10
2: กรรมการยังไม่รับไว้ยังเหลือ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแร่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: สวัสดีค่ะปลเมลียค่ะอายามายาโตแกจิลาเจเอวกิชโนบ
1: มาเตอกันฮะมาเจลำเป็นยังลูก
2: โอ้ป้อมันรถผ่านมาจอดท่านน่ะ
3: สวัสดีครับคุณลุงผมมาหาบ้านเจ้านะครับแถวนี้พอจะมีพ่องก็ครับ
1: เอ๊บ้านเจ้ากะ
0: อาวชมะบอเกิดมากก็ได้อะเนี่ยเหลือเนี่ยเดปุเนี่ยข้านี่จะได้ดีนะปลเมเอ๊ไม่เลี้ยค่ะในซื้อกวดเหล็กมีก็ค่ะขอ
2: สมัยได้ซื้อใบกวดเหล็กไหมฮะตะ
3: อ๋อพอดีใบกวดหวยโน้ตผมมีครับก็เดี๋ยวผมจะมา

0: อันนี้ครับหนังสือพิมพ์กวดหวยครับ
1: อ๋อเนี่ยเนี่ยหนังกวดทุกคนพอแล้วเจ็บตัวจกดีก็จะถูกรางวัลหมู่เนาะ
0: มันแน่นะครับ
1: เนี่ยเออหมดตรงอันนี้ก็ตรงอุ้ยรางวัลที่หนึ่ง
0: อ้าวนี่โดนรางวัลที่หนึ่งนี่ครับเนี่ย
1: รางวัลที่หนึ่งอุ้ยมาจกดีเต้ว่า
2: ป้าเลี้ยงแม่เลี้ยงอุแต่ว่าอุเล่ค่ะมาแล้วป้าเอาสตางค์ที่หน่อย
0: เอาเนี่ยคุณจะต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปเบิกที่กองสลากหรือว่าคุณจะเอาเข้าธนาคารก็ได
2: ้ผมมามีบัตรอนุญาตชายาครับผมไปโคตรตาดาวครับ
0: อ้าวถ้าอย่างอันน่ะโอ้ลำบากละนอกจากคุณเบิกเงินมาได้แล้วคุณจะต้องโดนจับสำตวย
2: ช่วยผมหน่อยเอดูเตอร์ค่ะมามีตาสบะเลยครับ
0: จะให้ผมช่วยจะได้
2: พวกขายเพื่อพ่อเลี้ยงไม่เลี้ยงเห็นบอกครับ
0: อ๋ออืมแล้วก็จะขายเท่าใดจ๊ะ
2: กือให้แกเนาะกือเอากือ
0: ไปเกิงได้อย่างไรคุณเป็นคนต่างดาวนะอ่ะเอายี่แล้วกันผมมีเงินแค่สองแสน
2: พวกขอสามแสนได้ก
0: ็เอาสองแสนคุณจะขายหรือไม่ขายแล้วคุณไปขายคนเดียวกันแล้วกันเน
2: า
0: ะ
2: จะรู้ครับสองแสนเนาะผมก็ด้วยครับ
0: เออดีเออเนี่ยลุงบาเดียวนี่นะมัน 200,000 พอดีสตางค์ผมมีอยู่แสนเดียวลุงกับผมเนี่ยเฮามาเอาคนละเกิงบ่จุเข้าบ้านแล้วเนี่ย
3: เอ๋ก็เงินเฮาบ่ใช่มีกะแม่มัน
1: มันมีเฮาสักแสนปลายได้นะ
0: บ่เป็นหยังครับมีแสนปลายก็ได้ลุงก็ฮื้อมันไปก่อน 100,000 แล้วผมจะไปเบิกที่ธนาคารฮื้อมันไปแถม 100,000 แล้วก็ส่งมันไปต้ารถพลิกบ้านไปเลยดีก
3: ่อนั่นนี่ได้อ่ะละหวยเหรออ
0: ๋อถ้าลุงบ่มั่นใจผมจะเอาใบหวยไว้ที่คุณนี่แล้วก็ผมจะไปส่งมันแล้วผมจะปิ๊กมาหาลุงแล้วปากันเอาหวยไปขายด้วยกันดีก็
1: โอ้ดีๆป่ะมัน
3: เออ
1: ก็ได้หรอ
3: เออตกลง
1: อ๋ออีกกระเป๋าตังค์เนาะ
0: ครับ

0: นี่ยสูไอ้น้องเนี่ยมันนัดเขาว่าอย่าเอาหวยไปขาย9โมงอะ
1: บ่เดี๋ยวพอบ่าย3โมงแล้วมันอยู่แม่เตื่อ
2: ก่อนนั้นนะกะแล้วจะเฮาจะแย่งยาไปเดี๋ยวเนี้ย
0: เฮาขายคนเดียวให้บ
2: ่ว่าไปเลยมันบ่ดีกะสู
0: เออหน้า
2: เอาอัน
0: เออ
2: ไป
3: ๆสวัสดีค่ะคุณลุงมีอะไรรับใช้หรือเปล่าคะเชิญนั่งก่อนค่ะ
0: คือผมเอาหวยมาขายนะถูกรางวัลที่1
3: โอ้โชคดีจังเลยค่ะคุณลุงงั้นหนูขอตรวจเลขดูก่อนนะคะว่าตรงหรือเปล่าเอ๊ะคุณลุงนี่มันหวยปลอมนี่คะ
0: ฮะแม่มัน
2: ยังยายไปเนี่ย
0: ยังยาย
2: หวยปลอม
0: เออแล้วนี่ก็โดนสร้อยปลอมกำละแล้วเดี๋ยวสมมาโดนหวยปลอมแถม
2: โดนแถมแล้ว
3: โถคุณลุงโดนครั้งหนึ่งแล้วคุณลุงยังไม่ยอมเข็ดอีกเหรอคะไปไปลุงรีบไปแจ้งตำรวจนะคะเดี๋ยวก็โดนจับแล้วค่ะ
2: นะกระบาดแล้ววางใจได้เงินล้านมาสูญเงินแสนเนี่ยหลบมากลาบหายไปสู่ไป

ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็น

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจจืดแต่จืดอย่างกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกระฮูบกระจดหนาแล้วก็มาบักเกยงามรักแห้งเฮ้ยไปถ้าผมตายแบบผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ำก่อนบ่ครับไปมาดาเพชรเลยครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมันล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างล้ำเลียผัวที่หับเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอ้หนึ่ง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นไอสักการณ์นี่นะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วเจ้า
0: หนึ่งไอขอหันแก่อนาคตไอเตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะมาล่างเจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้าวันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันในเน้อใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ้าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดียวตะเน้อจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: จะไปเวียงนี่จะไปซื้ออะไรอย่างแน
1: ่โอ้นะว่าก็ใจจัดเมินนะเขาจะไปซื้อตัวลอริเอะสักกำนะ
0: เอ๊ะมันเป็นอย่างไรตัวลอริเอะเนี่ย
1: ก็บอกหู้นะเขาก็มาหันทักเตื้อได้ยินโฆษกวิทยุเปิดว่าเก่งจริงนะตัวแค่นี
0: ้เอ๊ะ
1: ถ้ามันเก่งแต่เขาจะซื้อไปโจรกับไก่บุตรตันชักกำม
0: าเฮ้ถ้าอย่างเขาท่ามกันเนี่ย

0: อีล้ำเหลือแต่
1: เนี่ย
0: โอ้สงสัยว่ารถในเมียงให้โจรกันเจือพ่องแล้วนี่โอ้นะมีเพียงหมอเคลื่อนที่เพิ่งกว่ากันนะโอ้
2: ดูหาไปเรื่อยไหนครับหมอเคลื่อนที่อ่ะ
0: ปุ่นปุ่นปุ่น
2: ไหน
0: วะแต่งตัวชุดมนต์โซโฮพุ่นไหน
2: ที่ไหนน่ะ
0: ก็ขี่รถที่มาเน
2: า
0: ะมาหันกะตั้งหลังเพิ่นมีตู้ยาติดตัวอาหารก่อน
2: บ่ใจแล้วครับโอ้ยังบ่ฮู้แต่บ่ฮู้ว่าหมอเคลื่อนท่องเคลื่อนที่ที่ไหนอันนั้นมันสาวขายยาคูยา

0: อกมองใจแตนคนหนุ่มคนน้อยจะแตะบ้านน้าบ้านน่าจะมาตายอีนะปะเปิง
1: เสียดายอนาคตเนาะก่อนนั้นนะถ้าประเด็นที่มันตายเป็นอย่างแตน
0: เลยนะบังค่ะก็มันเป็นเอ็ดนะ
2: มันยอมไปเอ็นดูมันแย่หยางจะไปเอ็นดูแย่หยางตายซ้ำดีลูกเมียก็มีหายหรอกสมน้ำหน้า
0: ไปว่าอย่างนั้นอู้ดังอุ้ย
3: อันนี้มึงนี่เออไปเรื่องนี้จะมาช่วยเพื่อนยักษ์กีดบ้านโฉดเขาว่าจะมาเล่าวัดคนตายนี
0: ่โอ้ลุงเปิ้ลมาแจ้งห้องว่าเล่านี่พวกอู้กันฟัง
3: ก็อู้ก็อู้จ้ามันมาเปิ้งหรอกเพราะนั้นผีเอื้องกันน่ะเอื้อง
4: เจ้า
3: เอาหยางหลอดหัวไปปุ้นน่ะ
4: ถ้าแกไปหื้อผัว
3: นั่นโอ้ยเนี่ยนี่กินนี่ยังมาเปียงปอเอากินหล่อหัวไปหื้อผัวที่บ้านแข็งดูเอ้ยบรรลุกระเฉา
0: บรรลุบรรลุยังบ่พอแจ้งคนหันเสี่ยวเขาเพื่อขับรถ
4: เขาก็เอาผู้เราแห่
3: โอ้ตัวใครตัวมันจะอีกูโขมาอยู่ละเดี๋ยวกูไปเอาหน่อยนี่

0: ี่ปึงปึงว่าแม่ยิงแม่ยางแม่กลางไก่หัวถ้ามันได้เล่ากันนี่มันจึงเป็นชั่วโมงบัดจบนะ
1: มันเตะเอาลุงเตะนะเออโหแล้วลุง
0: ฮะ
1: แล้วไอ้อย่างลุงไอ้อย่างย้อนย้อนเอาเสื้ออย่างย้อนย้อนน่ะ
0: อันหน้ากะ
1: ไอ้อย่างลุง
0: อันนั่นอย่าง
1: ฮะไอ้อย่างอ่ะ
0: กินกินหน่อย
1: เพราะยังได้แต่รู้นั้นที่รักซ่อนรู้เนี่ย
0: มาใจอันนะ
1: ฮะ
0: เวลาขอไปชงชบชงชากแม่บ่มียังกินก็เปิ่งมันนั่นหรอ
1: เออ
0: นั่
1: นแหละ
0: เนี่ย
1: ฮะ
0: ต้นก็มีภัยหันกับเขาสองคนเนี่ยกัน
1: สองคนแน่นะ
0: เอาไว้ไหนดีฮะ
1: เอาไว้ไปคืนนี่บ
0: ่เอาชุกไว้คืนนี่อีก
1: อ
0: ันหนักเอาผ้าห่อไว้นี่เน
1: า
0: ะป้าเชาะนกกระชากหน่อยป้
1: า
0: ไปบอกใครเนี่ยไปบอกใครเนี่ย
1: ลุงน่ะสำคัญลุง
0: น่ะใครหน้าใครตายนะไป

0: คะจอยอยากได้มือถือรุ่นใหม่อ่ะรุ่นเก่ามันแบบทันสมัยเลยอ่ะ
1: หลายเลยหลายเลยพรุ่งนี้3โมงเช้าไปรอป๋าที่หน้าของโรนะจ๊ะป๋าจะมารับนะจ๊ะ
0: ป๋าคะแล้วถ้าป๋านะจะไปอยู่กับจอยป๋าต้องปลูกบ้านใหม่ให้จอยตัวเนอะ
1: หลายเลยจ้ะหลายเลยแต่จอยต้องสัญญากับป๋านะว่าจะไม่ทิ้งป๋า
0: เจ้าจอยสัญญาว่าจอยนะจะฮักป๋าคนเดียวต้องอันนะ
1: ถึงใจของป๋า

0: ครับเจนครับเจนต่างไหนครับต้องการรถรุ่นไหนครับผม
1: รุ่นนี้ตัวใด
0: รุ่นนี้ตกอยู่ 500,000 กว่าพร้อมแอร์พร้อมวิทยุและยังแถมประกันฟรีชั้นหนึ่งตัวนะครับ
1: แต่รุ่นนี้มีกี่สี
0: รุ่นนี้มีหลายสีครับน้องจะขับเองหรือจะซื้อป้อครับ
1: ไหนป้ออ
0: ันนี้ป้อไปแจ้งกะ
1: ตาสุ่มผัวปัญญา
0: ผัวกะก็นึกว่าป้อขอโทษ

0: ป้าหลงไหลอายุผัวเองกับอีป้อเนาะไผแก
1: ผัวมึงกับอีป้อกะเสร็จไก่ใจเป่านี้เมาสีใสสง่าเม็ดสันเล้าฮาฮีผัวมึงแกเลยอีป้อไว้6ปี

0: ยังตึงบ่เต้าบ่เปียง
1: ก้ายังน้องจอย
0: ก้ายผัวพ่อผัวเปิ้นเตียวยังรถวิ่งซุปเปอร์ตาผัวตัวเก่าเตียวยังนกยางขำเป้อก้าย
2: อาจอยเมื่อกลางนี่อาจอยทำไมไม่ผกอย่างนี
1: ้เอ้ยเพื่อหูคิงน้ำปิงพอแห้งเพื่อหูแจ้งสายไปเห็นแล้วน้องจอย

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กาไม่อย่างต้อง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เจ้านะขี้ค้านอย่างตึกมาเต้าบะเปียงเด้อผ้าควรนี่บ่เคยซักคือผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยต๋องเมียมาแก้วขี้ค้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ่
1: ป้อหัวปี่นะแรงมากินเหล้าเมาเหี่ยวเสเตียวป
0: ี
1: ่เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเม้นว่าแล้วใครหักเหี่ยวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเหี่ยวละอ่อนเน
0: ้อแต่พี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วบ่ต้องไปเกิดการหยังเนาะเล่าหวนป้อหัวแม่ผัวเนาะ
3: ฮ่าไปจะเลือกของผู้อ้นละจะไปปากมันเป็นใจได้สูงวันใดบ่ได้เล่าหวนเปิ้นนี่มันเป็นใจได
0: ้เองของนี่นะวันใดบ่ได้เล่าหวนเปิ้นนี่นะมันเก็บหัวจะบอกคือ

0: ัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องเงี้ยปี
1: ่เฮ้อปุ่นหูมามือแล้วรอตองเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เฮ้อพี่แสงเล่าควันเจ้ากะเจ้าตึงมายอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งป่อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังบับไปปี่บ่เจ้าจะกลัวป่อกำนันกับหน้าผัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งป่อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามศอกไปบอกคือป่อกำนันด้วยอีบัวถือทึ่ง